องดูแล้วน้ำส้มสายชูเป็นยังไงครับนักเรียนนะครับน้ำชามะนาวล่ะน้ำอัญชันล่ะครับเป็นยังไงที่เรามองมีสีม่วงนะครับน้ำส้มคั้นล่ะครับมีสีส้มนะครับก็นักเรียนก็คุณครูก็ถามว่าสารตัวอย่างมีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็ช่วยกันตอบนะครับโอเคไหมอันนี้คุณครูจะไม่ถามเป็นรายบุคคลนะนะครับนักเรียนก็ตอบมาแล้วทีนี้นักเรียนครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ตอบตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยนะครับต่อไปสารตัวอย่างใดบ้างที่เราสังเกตเห็นเป็นเนื้อเดียวเห็นเป็นเนื้อเดียวนักเรียนเห็นเป็นเนื้อเดียวน้ำส้มสายชูแน่นอนถูกต้องไหมครับมีอย่างอื่นอีกไหมน้ำอัดลมน้ำชามะนาวน้ำอัญชันมีหมดยังลูกหมดแล้วนะครับโอเคนะครับคำตอบก็คือมีน้ำอัดลมน้ำส้มสายชูน้ำชามะนาวแล้วก็น้ำอัญชันนะครับทีนี้นักเรียนครับสารตัวอย่างใดบ้างที่เราสังเกตเห็นเป็นเนื้อผสมน้ำส้มคั้นนั่นเองนะครับเนาะก็อร่อยอยู่นะครูว่าน้ำส้มคั้นนะครับนักเรียนครับเราเรียกสารเนื้อเดียวเหล่านี้ว่าอะไรเราเรียกว่าเราเรียกว่าสารละลายนั่นเองนะครับทีนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับในใบงานที่1ขออภัยครับทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรมที่1เรื่องการละลายของสารในน้ำก็นักเรียนเปิดใบกิจกรรมการละลายของสารในน้ำขึ้นมาได้เลยนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับลองศึกษาดูใบกิจกรรมเลยครับว่าในใบกิจกรรมของเรานั้นมีจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมคืออะไรมีวิธีการทำกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องสังเกตและเราต้องรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างและที่สำคัญเลยหลังจากศึกษาใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องมีการระบุภาระงานภายในกลุ่มของเรานะครับว่าสมาชิกภายในกลุ่มของเราเนี่ยมีภาระงานที่ต้องทำนะครับในการทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะให้เวลาศึกษานะครับนักเรียนปลายทางก็ดูใบกิจกรรมนะครับไปพร้อมกันได้เลยนะครับ

0: นักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนศึกษาใบกิจกรรมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับก็คือนะครับนักเรียนเนี่ยจะต้องสังเกตการละลายของสารเมื่อผสมกับน้ำอธิบายการละลายและลักษณะของสารผสมนะครับต่อไปครับการทำกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรนักเรียนขั้นตอนโดยสรุปนะครับมีอย่างไรบ้างก็คือนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนเราต้องทำยังไงลูก
1: สังเกตการละลาย
0: นะครับก็คือนะครับนักเรียนจะต้องนะครับสังเกตการละลายของสารต่างๆเมื่อผสมสารกับน้ำอธิบายการละลายและลักษณะของสารผสมจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีการสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับเชิญเลยครับนักเรียนปลายทางนะครับเราจะต้องสังเกตการละลายนะครับและลักษณะของสารผสมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับระบุภาระงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มในการทำกิจกรรมโดยเขียนแผนผังความคิดลงในใบงานที่1ส่วนที่1ซึ่งตอนนี้นะครับคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมพอประมาณนะครับนักเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มลงไปในใบงานที่1ส่วนที่1ได้เลยครับเชิญครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการระบุนะครับภาระงานและก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มในการทำกิจกรรมโดยเขียนแผนผังความคิดลงในใบงานที่1ส่วนที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งใบงานที่1ของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการละลายของสารในน้ำในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีออกแบบตารางบันทึกผล

การทดลองบันทึกผลอภิปรายและสรุปผลการทดลองคุณครูปลายทางนะครับก็คือครูให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมที่1การละลายของสารในน้ำนะครับลงมือทำได้เลยทีนี้นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขั้นตอนการทดลองให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในขั้นตอนการทำการทดลองวันนี้นะครับก็คือ1นักเรียนเนี่ยใช้กระบอกตวงน้ำลงในบิ๊กเกอร์จำนวน6ใบละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรและเขียนหมายเลข1ถึง6กำกับบิ๊กเกอร์แต่ละใบ2นะครับเติมน้ำตาลทรายเกลือแกงด่านทับทิมดินและทรายลงในบิ๊กเกอร์ที่2ถึง6ตามลำดับสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบันทึกผล3คนสารในบิ๊กเกอร์ที่2ถึง6ตั้งทิ้งไว้3นาทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง5ชนิดตลอดการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล4นะครับนักเรียนตอบคำถามนะครับหลังทำกิจกรรมในใบงานที่1นะครับตอนนี้นะครับหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอผลการทำกิจกรรมโดยเป็นการนำเสนอการทำกิจกรรมเนี่ยไปอภิปรายเปรียบเทียบกับผลการทำกิจกรรมของกลุ่มอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับลงมือทำกิจกรรมนะครับตามขั้นตอนการทดลองได้เลยครับเดี๋ยวปลายทางนะครับดูนะครับไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะครับว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรนะครับ

นักเรียนต้นทางก็ลงมือทำกิจกรรมนะครับได้เลยซึ่งขั้นตอนแรกคืออะไรครับนักเรียนใช้กระบอกตวงนะครับตวงน้ำลงในบิ๊กเกอร์จำนวน6ใบใบละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางนะครับจะมีการตวงน้ำนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูขอจัดอุปกรณ์ก่อนนะครับครับ1นะครับใช้กระบอกตวงนะครับตวงน้ำลงในบิ๊กเกอร์จำนวน6ใบใบละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรหลังจากนั้นนะครับเขียนหมายเลข1ถึง6กำกับบิ๊กเกอร์แต่ละใบอันนักเรียนดูด้วยนะครับว่าถึง20หรือยังอ่ะพอดีเลยครับลุกจากเก้าอี้นะครับมาดูให้อยู่ในระดับสายนะครับ20หรือยังเทลงไปในบิ๊กเกอร์เลยครับสมาชิกอีกคนนึงนะครับติดหมายเลขให้คุณครูครับติดหมายเลขหนึ่งนะครับติดหมายเลขหนึ่งติดเลยครับโอเคเรียงไว้ดีมากครับต่อเลยครับ

0: ครับหลังจากที่เราเติมน้ำลงไปในบิ๊กเกอร์นะครับจำนวน6ใบนะครับใบละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจากนั้นขั้นตอนที่2ทำอะไรครับนักเรียนคือเติมน้ำตาลทรายเกลือแกงทับทิมดินและทรายลงในบิ๊กเกอร์ที่2ถึง6แสดงว่าบิ๊กเกอร์ใบที่1เราเติมอะไรลงไปไหมครับ
1: ไม
0: ่เติมใบที่2เติมอะไรครับน้ำตาลทรายตักน้ำตาลทราย1ช้อนครับน้ำตาลทรายอยู่ไหนตักน้ำตาลทราย1ช้อนตักให้พอดีนะครับถ้าเกิดเกินก็ใช้แท่งแก้วนะครับคนสารปาดออกนะครับปาดออกให้พอดีกับช้อนพอดีโอเคถูกต้องครับเอามาเทใส่บิ๊กเกอร์ที่2ถูกแล้วครับโอเคต่อไปครับเปลี่ยนช้อนครับเปลี่ยนช้อนต่อไปคืออะไรครับเกลือแกงเกลือแกงตักเกลือแกงเลยครับโอเคใส่ลงไปในนี้ครับบิ๊กเกอร์ไปที่3เอาวางคืนต่อไปไปที่4ใส่อะไรครับนักเรียนดังทับทีมหยิบดังทับทีมเลยครับตักขึ้นมา

ทใส่ลงไปเลยครับครับต่อไปครับบิ๊กเกอร์ไปที่5นะครับดินนะครับให้พอดีให้พอดีอย่างนี้ดีครับใส่เลยครับดีมากครับต่อไปไปที่6เลยครับเชิญครับหลังจากที่นักเรียนนะครับใส่สารลงไปเรียบร้อยแล้วก็เก็บสารเคมีนะครับเรียงไว้อีกด้านหนึ่งเลยครับนักเรียนจากนั้นนะครับให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันคนนะครับหยิบแท่งแก้วคนสารมาคนละ1แท่งนะครับแล้วก็แบ่งสารไปคนคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาตั้งไว้ที่เดิมนะครับแบ่งกันเลยครับคนเลยครับใช่ครับคนสารในบิ๊กเกอร์นะครับที่2ถึง6คนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งทิ้งไว้3นาทีนะครับ

คนให้ละลายละลายหรือยังครับละลายหรือยังลูกละลายหรือยังละลายแล้วเอากระดาษทิชชู่เช็ดไม่ให้มันเปื้อนเสร็จแล้วเอาบิ๊กเกอร์นะครับ 1-6 เรียงไว้เอาเรียงสวยๆเรียงสวยๆนักเรียนเรียงสวยๆเรียงไว้ให้ปลายทางดูเรียงสวยๆแล้วก็สังเกตปลายทางจับเวลา3นาที

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการทำกิจกรรมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมโดยนำผลการทำกิจกรรมนะครับอภิปรายเปรียบเทียบกับผลการทำกิจกรรมของกลุ่มอื่นเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่3นำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมเลยครับเชิญครับ
1: ครับ
2: บิ๊กเกอร์ใบที่1ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบที่2ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบที่3ใส่ไม่มีสีบิ๊กเกอร์ใบที่4มีชมพูมีสีชมพูเข้มค่อมไปถึงสีดำบิ๊กเกอร์ใบที่5มีการตกตะกอนของดินบิ๊กเกอร์ใบที่6มีการตกตะกอนของทราย
0: ครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยนะครับครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกสัก1กลุ่มนะครับนำเสนอผลการอภิปรายนะครับเชิญครับ
3: บิ๊กเกอร์ใบที่1ใส่ไม่มีสีค่ะบิ๊กเกอร์ใบที่2ใส่ไม่มีสีค่ะบิ๊กเกอร์ใบที่3ใส่ไม่มีสีค่ะส่วนบิ๊กเกอร์ใบที่4มีสีดำอมม่วงค่ะบิ๊กเกอร์ใบที่5เป็นน้ำแยกกับดินค่ะส่วนบิ๊กเกอร์ใบที่6เป็นน้ำแล้วก็เป็นทรายตกตะกอนอยู่ข้างล่างค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับนักเรียนครับในการอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับของเพื่อนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ได้ฟังตัวอย่างไปแล้วนะครับจำนวน2กลุ่มเดี๋ยวครูนะครับทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับบิ๊กเกอร์ใบที่1นั้นเรามีการเติมน้ำเพียงอย่างเดียวนะครับผลการสังเกตของนักเรียนต้นทางเป็นไงครับบิ๊กเกอร์ใบที่1เป็นยังไงครับนักเรียน
4: ใส
0: ไม่มีสีส่วนบิ๊กเกอร์ใบที่2ครับเรามีการเทน้ำลงไปในบิ๊กเกอร์แล้วเราก็เติมสารอะไรลงไปครับนักเรียนเติมน้ำตาลทรายลงไปผลการสังเกตพบว่าเป็นยังไงครับ
4: ใส
0: ไม่มีสีและบิ๊กเกอร์ที่3เราเติมอะไรลงไปในน้ำครับนักเรียน
4: เกล
0: ือแกงผลการสังเกตเป็นอย่างไรครับ
4: ใส
0: ไม่มีสีเช่นเดียวกันและบิ๊กเกอร์ใบที่4ครับนักเรียนครับเราเติมสารอะไรลงไปในน้ำครับ
4: ด
0: ่างทับทิมผลการสังเกตเป็นอย่างไรครับ
4: ม
0: ีสีชมพูเข้มค่อนไปถึงยังไงนักเรียน
4: ดำ
0: นะครับและขออภัยครับบิ๊กเกอร์ไปที่5ครับนักเรียนเราใส่อะไรลงไปในน้ำครับ
4: ด
0: ินนะครับผลการสังเกตเป็นอย่างไรครับ
4: ด
0: ินตกตะกอนและสุดท้ายบิ๊กเกอร์ไปที่6นะครับเราเติมทรายลงไปนะครับผลการสังเกตเป็นอย่างไรครับนักเรียน
4: ทราย
0: ตกตะกอนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับคุณครูก็ได้มีการทบทวนผลการทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจนะครับเพิ่มมากขึ้นต่อไปครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราตอบคำถามท้ายกิจกรรมไปพร้อมกันก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือตอบคำถามนะครับชวนคิดนะครับซึ่งเป็นคำถามหลังจากการทำกิจกรรมนะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับก็นักเรียนนะครับมีการตอบคำถามท้ายกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับที่นักเรียนตอบเพื่อเป็นคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนนะครับบีกเกอร์ที่มีน้ำเพียงอย่างเดียวทำหน้าที่อะไรในการทดลองนี้นักเรียนปลายทางก็ตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะครับคำถามถามว่าบีกเกอร์ที่มีน้ำเพียงอย่างเดียวทำหน้าที่อะไรในการทดลองนี้นักเรียนต้นทางตอบได้ไหมครับตอบได้นะครับเชิญเลยครับนักเรียนครับ
1: บีกเกอร์ที่มีน้ำเพียงอย่างเดียวทำหน้าที่เปรียบเทียบความแตกต่างของบีกเกอร์2ถึง6
0: โอเคนะครับปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับนักเรียนนะครับสำหรับบีกเกอร์ที่มีน้ำเพียงอย่างเดียวนะครับทำหน้าที่อะไรในการทดลองนี้ก็คือนะครับทำหน้าที่เป็นชุดควบคุมเพื่อใช้เปรียบเทียบกับอีกบิ๊กเกอร์ที่ผสมสารลงไปนั่นเองเราก็ต้องมีบิ๊กเกอร์เพื่อเปรียบเทียบนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับสารใดละลายในน้ำและสารใดไม่ละลายในน้ำทราบได้อย่างไรนักเรียนปลายทางฟังคำถามอีกครั้งนะครับสารใดละลายในน้ำและสารใดไม่ละลายในน้ำทราบได้อย่างไรเชิญกลุ่มที่2เลยครับ
2: น้ำตาลทรายเกลือแกงด่างทับทิมละลายในน้ำส่วนดินและทรายไม่ละลายในน้ำเหตุผลเพราะว่าทราบได้จากการสังเกตในการทำกิจกรรมค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับน้ำตาลทรายเกลือและด่างทับทิมละลายในน้ำเพราะสังเกตพบว่าไม่มีสารใดนะครับเหลืออยู่ในบิ๊กเกอร์ส่วนทรายและดินไม่ละลายน้ำเพราะสังเกตพบว่าดินอยู่ในบิ๊กเกอร์นะครับต่อไปครับน้ำตาลทรายเกลือด่างทับทิมดินและทรายผสมกับน้ำมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันนะครับอย่างไรนักเรียนกลุ่ม3เชิญครับ
3: มีลักษณะแตกต่างกันครับน้ำตาลทรายกับเกลือมีลักษณะใสไม่มีสีส่วนด่างทับทิมมีสีชมพูเข้ม

0: ค่อมดำครับส่วนดินและทรายมีลักษณะตกตะกอนครับ
1: ครับนักเรียนปรบมือเพื่อนด้วยครับสำหรับคำถามที่ถามว่านักเรียนปลายทางก็ฟังไปด้วยนะครับน้ำตาลทรายเกลือด่างทับทิมดินและทรายผสมกับน้ำมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรน้ำตาลทรายเกลือและด่างทับทิมผสมกับน้ำมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวเหมือนกันส่วนดินและทรายผสมกับน้ำมีตะกอนอยู่ในบีกเกอร์นั่นเองนะครับถัดไปครับนักเรียนบีกเกอร์ใดบ้างเป็นสารผสมเพราะเหตุใดเชิญกลุ่มที่4เลยครับ
2: บีกเกอร์แค่2ถึง6เป็นสารผสมทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมพบมือเพื่อนด้วยครับนักเรียนก่อนที่นักเรียนตอบมานะครับบีกเกอร์ที่2ถึง6เป็นสารผสมเพราะประกอบไปด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันครับถัดไปครับนักเรียนมีคำถามเพิ่มเติมนะครับบีกเกอร์ใดบ้างเป็นสารเนื้อผสมเพราะเหตุใดซึ่งคำถามจะคล้ายกับคำถามเมื่อสักครู่นี้แต่ข้อนี้ไม่เหมือนนะครับบีกเกอร์ใดบ้างเป็นสารเนื้อผสมเพราะเหตุใดเชิญครับนักเรียน
2: บีกเกอร์ที่5และ6ค่ะเพราะเห็นถึงการตกตะกอนได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: โอเคครับดีมากครับนักเรียนถัดไปครับก็คือบีกเกอร์ที่5แล้วก็6นะครับเพราะว่าพบตะกอนอยู่ในบีกเกอร์และสารผสมนะครับไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองต่อไปครับอีกหนึ่งคำถามครับบีกเกอร์ใดบ้างเป็นสารเนื้อเดียวเพราะเหตุใดเชิญครับ
3: บีกเกอร์ที่2ถึง4เพราะละลายเป็นเนื้อเดียวกันครับ
1: บีกเกอร์ที่2ถึง4เพราะว่าละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนก็คือบีกเกอร์ที่2บีกเกอร์ที่3และบีกเกอร์ที่4ครับเพราะมองเห็นสารผสมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งบีกเกอร์นั่นเองนะครับนักเรียนครับจากหลักฐานการสังเกตสรุปผลได้ว่าอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมให้คุณครูได้ไหมครับสรุปได้ไหมเราให้กลุ่ม3สรุปให้คุณครูฟังสักครู่นะครับเชิญครับ
4: บีกเกอร์ใบที่1ใส่ไม่มีสีบีกเกอร์ใบที่2ใส่ไม่มีสีบีกเกอร์ใบที่3ใส่ไม่มีสีบีกเกอร์ใบที่4มีสีชมพูเข้มค่อมไปถึงดำบีกเกอร์ใบที่5มีดินตกตะกอนบีกเกอร์ใบที่6มีทรายตกตะกอน
1: ครับปรบมือเพื่อนด้วยนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูขยายความให้นะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางนะครับได้เข้าใจตรงกันนะครับจากการทำกิจกรรมนะครับน้ำตาลทรายเกลือและด่างทับทิมผสมในน้ำมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวเหมือนกันทุกส่วนส่วนทรายและดินไม่ละลายน้ำเพราะสังเกตพบทรายและดินอยู่ในบิกเกอร์นั่นเองนะครับสรุปบทเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับในวันนี้นะครับที่เราเรียนไปนะครับสารละลายเป็นสารผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่กี่ชนิดครับนักเรียน
5: 2
1: ชนิดขึ้นไปโดยองค์ประกอบนะครับของสารละลายแบ่งออกเป็นอะไรครับ
5: ตัวละลาย
1: และตัวทำละลายนั่นเองนะครับเมื่อเกิดการละลายอนุภาคของตัวละลายจะกระจายอย่างสม่ำเสมอทุกส่วนระหว่างอนุภาคของตัวทำละลายดังภาพที่1และไม่รวมกันเป็นสารใหม่นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสังเกตภาพที่1การละลายของน้ำตาลทรายในน้ำนะครับซึ่งเราจะมีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะครับน้ำตาลทรายนะครับทำหน้าที่เป็นอะไรครับตัวละลายส่วนน้ำทำหน้าที่เป็นอะไรครับนักเรียน
5: ตั
1: วทำละลายเมื่อผสมกันเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่นักเรียนจะเห็นว่าน้ำตาลทรายเนี่ยละลายในน้ำนะครับอนุภาคก็จะกระจายนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็จะกลายเป็นสารละลายน้ำตาลทรายซึ่งอนุภาคของน้ำตาลทรายก็จะกระจายทั่วทั้งบริเวณของภาชนะเลยนั่นเองนะครับ

0: สำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายตัวทำละลายและสภาพละลายได้ของสารสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่1เรื่องระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไรและใบงานที่1เรื่องระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไรสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียน

0: 静心选用本土食材静心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: be eating,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家大和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย
11: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194 ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:00 น.

18:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also, I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันชื่อตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไงฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย

0: พึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
1: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
3: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
3: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ย
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: เฮ้ยขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์และสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในหน่วยแรกนะครับก็คือหน่วยสารละลายและเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายตัวทำละลายและสภาพละลายได้ของสารครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับก็คือเราต้องมีการจำแนกนะครับเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายตัวทำละลายในสารละลายครับ 2 ครับอธิบายเกี่ยวกับสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสารนักเรียนครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่อยู่บนหน้าจอที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นภาพน้ำเชื่อมนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตน้ำเชื่อมให้ดีนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปครับทองเหลืองเคยเห็นวัสดุหรือว่าชิ้นงานที่ทำจากทองเหลืองนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับเคยเห็นถูกต้องไหมครับดีมากเลยต่อไปครับลูกโป่งบรรจุอากาศลูกโป่งบรรจุอากาศนะครับมี3ตัวอย่างให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางดูนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าสารตัวอย่างมีลักษณะอย่างไรบ้างสารตัวอย่างมีลักษณะอย่างไรบ้างสารแรกคืออะไรนักเรียนน้ำเชื่อมถูกต้องไหมครับน้ำเชื่อมมันมีลักษณะอย่างไรน้ำเชื่อม

0: ใสเป็นของเหลวมีสีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีนะครับต่อไปครับทองเหลืองเห็นสีของมันนะครับแล้วก็เป็นยังไงนักเรียนสถานะเป็นยังไงครับของแข็งนะครับต่อไปเลยคืออะไรครับนักเรียนลูกโป่งนะครับลูกโป่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยในลูกโป่งบรรจุอากาศถูกต้องไหมครับบรรจุอากาศเข้าไปนะครับลักษณะเป็นยังไงนักเรียนมันพองออกถูกต้องไหมข้างในต้องมีอะไรนักเรียน
1: อากาศ
0: มีสถานะดีมากนะครับก็นักเรียนปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับทีนี้นักเรียนครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับน้ำเชื่อมประกอบไปด้วยอะไรนักเรียนน้ำเชื่อมประกอบไปด้วยน้ำตาลกับน้ำส่วนทองเหลืองนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนทองแดงกับสังกะสีต่อไปครับแล้วอากาศล่ะอากาศประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนครับแก๊สออกซิเจนแก๊สและแก๊สอาร์กอนแล้วก็แก๊สอื่นๆนะครับมีแก๊สอาร์กอนแล้วก็แก๊สอื่นๆเนาะนะครับทีนี้นักเรียนเราเรียกสารตัวอย่างเหล่านี้ว่าอะไรนักเรียนเรียนไปแล้วถูกต้องไหมครับเราเรียกสารตัวอย่างเหล่านี้ว่า
1: สารละลาย
0: นั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนรู้แล้วว่าสารตัวอย่างที่คุณครูให้มา3สารเนี่ยเป็นสารละลายทีนี้นักเรียนจะบอกคุณครูได้หรือไม่ในสารละลายตัวอย่างของเราเนี่ยประกอบไปด้วยสารใดบ้างเป็นตัวละลายและสารใดเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาเรียนรู้พร้อมกันในกิจกรรมที่1เรื่องระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องระบุตัวละลายและตัวทำละลายได้อย่างไรขึ้นมาเลยนะครับในการทำกิจกรรมตรงนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนในสมาชิกกลุ่มของเรานะครับร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลครับร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวทำละลายนั่นเองนักเรียนต้องบอกคุณครูให้ได้ว่าคุณครูมีสารละลายตัวอย่างมาให้นักเรียนจะต้องระบุให้ได้ว่าสารใดเป็นตัวละลายสารใดเป็นตัวทำละลายและใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกนักเรียนต้นทางฟังอย่างนี้แล้วเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมไหมครับเข้าใจนะครับก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับที่คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะครับจากข้อมูลนะครับเป็นตารางข้อมูลของสารละลายบางชนิดซึ่งสารละลายชนิดแรกคืออะไรครับนักเรียนทองเหลืองสถานะของทองเหลืองคือองค์ประกอบไปด้วย
1: ทองแดง
0: ทองแดงซึ่งเป็น
1: ของ
0: แข็งมีกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียน
1: 60%
0: และสังกะสีซึ่งเป็น
1: ของแข็ง
0: มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 40%
0: แน่นอนครับตัวทำละลายคือ
1: ทองแด
0: งตัวละลายคือ
1: สังกะส
0: ีอีก1ตัวอย่างนะครับสารละลายต่อมาครับคืออะไรนักเรียน
1: นา
0: คสถานะของสารละลายคือของแข็งองค์ประกอบนะครับของนาคประกอบไปด้วย
1: ทองแดง
0: เป็นของแข็งมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 60%
0: ทองคำเป็นของแข็งมีกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียน
1: 35%
0: และเงินเป็นของแข็งมีกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 5% นะครับตัวทำละลายคือ
1: ทองแดง
0: ตัวละลายคือ เงินมีทองคำและเงินคุณครูอยากรู้ว่าสารแรกทองเหลืองอ่ะทำไมตัวทำละลายถึงเป็นทองแดงเพราะมีอะไรครับปริมาณมากกว่าและทองแดงมีสถานะเป็นสังกะสีมีสถานะเป็นสารที่เป็นตัวทำละลายจะต้องมีปริมาณเป็นอย่างไรเมื่อ2 อย่างนี้สถานะเหมือนหรือต่างกันนักเรียนเหมือนตัวอย่างที่2เหตุใดนะครับหรือว่าเพราะอะไรทองแดงถึงเป็นตัวทำละลายเพราะว่าม ีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 60%
0: เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับ ตัวอย่างถัดไปครับนักเรียนเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมสถานะของสันละลายคือ
1: ของ
0: แข็งประกอบไปด้วยเหล็กซึ่งเป็นของแข็งกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: โครเมียมเป็นของแข็งกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ต่อไปครับนิกเกิลเป็นของแข็งกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: จึงทำให้เรารู้ว่าตัวทำละลายคือ
1: เหล
0: ็กและตัวละลายคือ
1: โ
0: ครเมียมเหตุใดเหล็กจึงเป็นตัวทำละลายดีมากหวังว่าปลายทางก็จะตอบได้เหมือนกับต้นทางนะครับต่อไปครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับคืออะไรครับนักเรียน
1: น
0: ้ำเกลือน้ำเกลือมีสถานะเป็นองค์ประกอบของน้ำเกลือประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยน้ำซึ่งมีสถานะเป็นและเกลือแกงซึ่งมีสถานะเป็นตัวทำละลายของน้ำเกลือคือนักเรียนต้นทางลองบอกครูนะครับทำไมน้ำจึงเป็นตัวทำละลาย
1: น
0: ้ำเป็นของเหลวเหมือนกับ
1: น
0: ้
1: ำ
0: เป็นของเหลวเหมือนกับน้ำเกลือน้ำก็เลยเป็นตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปพร้อมกับครูเลยนะครับถัดไปครับนักเรียนคือน้ำเชื่อมสถานะของน้ำเชื่อมคือประกอบไปด้วยน้ำซึ่งมีสถานะน้ำตาลทรายซึ่งมีสถานะตัวทำละลายคือตัวละลายคือเหตุใดน้ำจึงเป็นตัวทำละลายเหมือนกับแสดงว่าน้ำกับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นไงเหมือนกันแต่น้ำเชื่อมอยู่ในอะไรขออภัยครับน้ำเชื่อมจัดเป็นน้ำจัดเป็น
1: ต
0: ั
1: วทำละลาย
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้ลองสรุปนะว่าเราใช้เกณฑ์ใดในการแยกนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปพิจารณาตัวอย่างสารละลายในข้อถัดไปนะครับถัดไปครับนักเรียนคืออะไรแอลกอฮอล์เช็ดแผลมีสถานะเป็นองค์ประกอบคือประกอบไปด้วยเอทานอลกี่เปอร์เซ็นต์ครับ70%เลยทีเดียวน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ครับนักเรียน
1: 30
0: ตัวทำละลายคือ
1: เอทานอล
0: ตัวละลายคือ
1: น้ำ
0: ทำไมเอทานอลเป็นตัวทำละลายมีปริมาณมากกว่าเอทานอลมีสถานะเป็นอะไรเนี่ยน้ำล่ะโอเคนะครับแปลว่านักเรียนก็เริ่มมีความเข้าใจแล้วนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสารละลายถัดไปนะครับคืออะไรครับนักเรียน
1: ท
0: ิ
1: งเจอร
0: ์ไอโอดีนสถานะของสารละลายคือ ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 95%
0: ไอโอดีนกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 2%
0: โพแทสเซียมไอโอไดด
1: ์
0: 2.5% ตัวทำละลายคือ
1: แอลก
0: อฮอล์3ตัวอย่างตรงเนี้ยคิดว่าสถานะเหมือนกันไหมสารใดเป็นตัวทำละลายครับ
1: แอลกอฮอล
0: ์เพราะว่าม ีปริมาณมากกว่าหรือเป็นไงครับมากที่สุดไหม
1: ม
0: ากที่สุดเลยต่อไปอากาศสถานะคือ
1: แก๊ส
0: ประกอบไปด้วยอะไรครับ
1: แก๊
0: สไนโตรเจน 78% แก๊สถัดมาครับ21% และแก๊สอื่นๆถูกต้องไหมครับนักเรียนตัวทำละลายคือ
1: แก๊
0: สไนโตรเจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเห็นตารางที่แสดงข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับคือแก๊สชีวภาพมีสถานะเป็น
1: แก
0: ๊สนะครับองค์ประกอบคือแก๊สมีเทนกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียน
1: 68%
0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด
1: ์
0: 31% และอื่นๆ 1% ตัวทำละลายคือ
1: แก
0: ๊สมีเทนนะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวนักเรียนดูตารางนะครับข้อมูลนะครับของสารละลายบางชนิดเนี่ยดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มนะครับทำแผนผังแสดงหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการทำงานว่ากลุ่มของเรานะครับใครทำหน้าที่อะไรบ้าง แต่หลักๆเลยหน้าที่นะครับก็จะเหมือนในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งคุณครูคิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะสามารถระบุหน้าที่รับผิดชอบของตนเองในแต่ละกลุ่มได้นะครับถัดไปครับนักเรียนทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับอภิปรายนะครับนำเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายครับเอาล่ะเอาเขียนลงไปนิดนึงจะระบุได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นตัวละลายตัวไหนเป็นตัวทำละลายในแต่ละสารซึ่งนักเรียนดูตัวอย่างไปกี่ตัวอย่างนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8ตัวอย่างซึ่งก็ปรากฏอยู่ในใบกิจกรรมของนักเรียนใช่มั้ยครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็อภิปรายนะครับแล้วหรืออาจจะเขียนสรุปเนี่ยลงไปในใบงานก่อนว่าเราใช้เกณฑ์อะไรนะครับในการอะไรครับนักเรียนในการระบุตัวละลายและก็ตัวทำละลายในสารละลายนะครับก็ให้นักเรียนสมาชิกในแต่ละกลุ่มทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมานำเสนอพร้อมกันนะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการนะครับช่วยกันวิเคราะห์ว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวทำละลายนั้นมีทั้งหมดกี่เกณฑ์เดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆนะครับที่อยู่ต้นทางนะครับนำเสนอไปพร้อมกันนะครับเชิญครับวันนี้มีตัวแทนแล้วนะครับเชิญเลยครับนักเรียน
1: สารที่นำมาผสมกันมีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวนำละลาย 2. สารที่มีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายเป็นตัวนำละลาย
0: ก็นักเรียนปลายทางนะครับก็ฟังคำตอบของเพื่อนไปแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนโอเคนะครับดีมากเลยครับนักเรียนที่นี้เดี๋ยวเรามาอภิปรายจากการนำเสนอนะครับในเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ระบุตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนก็คือนะครับจากการนำเสนอของนักเรียนต้นทางนะครับก็สามารถอภิปรายแล้วก็สรุปได้ว่าถ้าสารที่นำมาผสมกันมีสถานะต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายจัดเป็นตัวทำละลายตัวอย่างเช่นเกลือแกงกับน้ำนะครับนำมาผสมกันได้เป็นสารละลายเกลือแกงตัวที่เป็นตัวทำละลายก็คืออะไรครับนักเรียนน้ำเพราะว่าน้ำมีสถานะเดียวกับ
2: สารละลาย
0: ถูกต้องต่อไปครับนักเรียนอีกหนึ่งเกณฑ์ครับถ้าสารที่นำมาผสมกันมีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าจัดเป็นตัวทำละลายตัวอย่างเช่นนะครับเรานำน้ำ30มิลลิลิตรมาผสมกับเอทานอล70มิลลิลิตรตัวทำละลายก็คือเอทานอลเนื่องจากเอทานอลมีกี่มิลลิลิตรครับ
2: 70
0: และเอทานอลกับน้ำสถานะเดียวกันไหมเดียวกันเอทานอลเลยเป็นตัว
2: ทำละลาย
0: นะครับจากการอภิปรายนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับพอที่จะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำถามชวนคิดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปทำกิจกรรมต่อไปเลยครับคุณครูมีคำถามนะครับถามทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับถ้าสารละลายเกลือแกงนะครับจำนวนมากนะครับถ้าละลายเกลือแกงจำนวนมากในน้ำจำนวนหนึ่งที่อุณหภูมิห้องเกลือแกงจะละลายหมดหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าหมดไหมบางคนก็บอกว่าหมดเอาไหนใครหมดมีไหมครับฟังอีกรอบนะครับนักเรียนปลายทางถ้าละลายเกลือแกงจำนวนมากในน้ำจำนวนหนึ่งที่อุณหภูมิห้องเกลือแกงจะละลายหมดหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนต้นทางตอบว่าหมดหรือว่าไม่หมดเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันนะครับในกิจกรรมที่หนึ่งนะครับเรื่องละลายได้เท่าใดก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1ครับละลายได้เท่าใดเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับว่าคืออะไรนะครับคืออะไรนักเรียนจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือนะครับศึกษาสภาพละลายได้ของเกลือแกงนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนการทำกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรเอาล่ะ1นะครับคือต้องชั่งน้ำกลั่น10กรัมนะครับเกลือแกง20กรัมค่อยๆเติมเกลือแกงที่ชั่งไว้นะครับลงในบิกเกอร์ที่มีน้ำ10กรัมทีละช้อนนะครับทีละ1ช้อนตักสารเบอร์1พร้อมกับคนสารละลายด้วยแท่งแก้วคนสารจนไม่สามารถละลายได้อีกแล้วสังเกตจากสารที่ไม่ละลายตกค้างอยู่ที่ก้นบิ๊กเกอร์จากนั้นชั่งมวลเกลือแกงที่เหลือทำซ้ำอีก2ครั้งหาค่าเฉลี่ยมวลของเกลือแกงที่ละลายในน้ำ10กรัม และคำนวณปริมาณเกลือแกงที่สามารถละลายน้ำได้ในน้ำ100กรัมนี่ก็คือเป็นวิธีการทำกิจกรรมโดยสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางโดยการทำกิจกรรมนะครับก็ให้นักเรียนนะครับเติมข้อมูลนะครับต่างๆนะครับลงไปในใบงานที่1เรื่องละลายได้เท่าใดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภาระงานในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางก็จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีออกแบบตารางบันทึกผลทำการทดลองบันทึกผลและอภิปรายสรุปผลการทดลองนะครับคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะครับลงในใบงานที่1ละลายได้เท่าใดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทดลองนะครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1ก็คือนะครับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับดูวิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับหนึ่งศึกษาวิธีการทำกิจกรรมแล้วร่วมกันตั้งคำถามของการสืบเสาะวางแผนการทำงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและก็บันทึกผลสองชั่งน้ำกัน10กรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่หนึ่งวัดอุณหภูมิและบันทึกนะครับมวลของน้ำกลั่นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในการชั่งน้ำกลั่น10กรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่1และวัดอุณหภูมิบันทึกมวลของน้ำกลั่นไปพร้อมกันครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับก็คือเราจะต้องมีการชั่งน้ำกลั่น10กรัมนะครับลงในบิ๊กเกอร์ใบที่1วัดอุณหภูมิและมวล นะครับของน้ำกลั่นนั่นเองครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับหยิบบิ๊กเกอร์ใบที่1นะครับวางบนตาชั่งได้เลยครับดีมากครับถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มนักเรียนปุ่มแทร์ครับให้ปรับทุกอย่างเป็น0จากนั้นครับชั่งน้ำกี่กรัมนักเรียนตอบพร้อมกันเลย10กรัมเติมน้ำให้ได้10กรัมครับค่อยๆนะครับอีกนิดนึงครับดีมากนะครับดีมากนะครับจากนั้นครับนักเรียนขั้นตอนต่อไปครับเอาบิ๊กเกอร์ลงเลยนะครับ2ครับเราต้องมีการชั่งเกลือแกงกี่กรัมนักเรียนขั้นตอนที่2ครับชั่งเกลือแกง20กรัมลงในบิ๊กเกอร์นะครับในใบที่2หยิบบิ๊กเกอร์มา1ใบหยิบใบนี้นะครับโอเคจดน้ำจดนิดนึงครับเขียนว่าบิ๊กเกอร์ใบที่2นะครับจากนั้นครับนักเรียนกดปุ่มแทร์ครับเราต้องชั่งกี่กรัมนักเรียน20กรัมค่อยๆตักนักเรียนครับจะเย็นๆนะครับจะเย็นๆนะ20กรัมตักอีกครับ

0: อ่าเขียนเลยตอนนี้นะครับเราได้น้ำนะครับ10กรัมและเกลือกี่กรัมครับนักเรียน
1: 20
0: กรัมเอา20กรัมเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนเราจะทำอะไรต่อครับเอาอ่านพร้อมกันเลยนักเรียนเร็วค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมเกลือแกงที่ช่างไว้นะครับลงในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำ10กรัมทีละ1ช้อนนะครับทีละ1ช้อนตักสารเบอร์1พร้อมกับคนสารละลายด้วยแท่งแก้วนะครับจนสารไม่สามารถละลายได้อีกแล้วสังเกตนะครับสารที่ตกค้างอยู่ในบิ๊กเกอร์นะครับจากนั้นครับช่างมวลเกลือแกงที่เหลือระบุมวลเกลือแกงที่ละลายได้นะครับจากนั้นครับดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับทำซ้ำข้อ2ถึงข้อ5อีก2ครั้งแสดงว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะต้องมีการทำซ้ำตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกี่ครั้งนักเรียนอีก2ครั้งนะครับถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการคำนวณปริมาณของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ำ100กรัมจากนั้นก็เป็นไงครับสังเกตผลนะครับที่รวบรวมได้ตอนนี้นะครับนักเรียนเห็นตัวอย่างในการชั่งสารแล้วเดี๋ยวไปลงมือปฏิบัตินะครับในขั้นตอนถัดไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ปฏิบัตินะครับกิจกรรมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามเพื่อสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคุณครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับเกลือแกงละลายในน้ำ10กรัมได้มากที่สุดกี่กรัมทราบได้อย่างไรเอาล่ะนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ประมาณกี่กรัมส่วนของเพื่อนต้นทางได้กี่กรัมครับนักเรียนเท่าไหร่ครับ7.77ของเพื่อนต้นทางนะครับได้ 7.7 กรัมนะครับในน้ำ10กรัมถูกต้องไหมครับนักเรียนก็ตัวอย่างของแต่ละกลุ่มอาจจะเป็นตัวเลขที่คาดเคลื่อนกันออกไปนะครับดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้กับตัวอย่างหน่อยเร็วนะครับดีมากเลยครับนักเรียนต่อไปครับคุณครูมีคำถามอีกข้อถัดมานะครับเมื่อเติมเกลือแกงลงในน้ำ10กรัมเพิ่มลงไปทีละ1ช้อนเบอร์1เพราะเหตุใดเมื่อเติมเกลือแกงลงไปเรื่อยๆจะมีเกลือแกงบางส่วนเหลืออยู่ในน้ำทำไมถึงเหลือในน้ำเพราะว่าอะไรนักเรียน
1: เพราะว่ามันไม่สามารถละลายได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือเลยนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูขยายความให้

นะครับก็คือเมื่อเราเติมเกลือแกงนะครับไปจนถึงปริมาณ1เนี่ยก็เรียกได้ว่าละลายได้มากที่สุดนะครับก็จะไม่สามารถละลายได้อีกคำตอบก็จะเหมือนกับเพื่อนที่ตอบเลยนะครับทีนี้นักเรียนนะครับเราเรียกสารละลายที่เกลือแกงละลายได้มากที่สุดแล้วไม่สามารถละลายเกลือแกงที่เหลือได้อีกว่าอะไรเรามันจะมีชื่อเรียกครับเราเรียกว่าอะไรนักเรียน

ดูคำถามถัดไปนะครับก็คือเราจะมาแสดงวิธีการคำนวณการหามวลของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ำ100กรัมนะครับในการทำกิจกรรมของเราเมื่อสักครู่เนี่ยเราละลายน้ำกี่กรัมนักเรียนน้ำที่เราใช้กี่กรัมครับ10กรัมแต่ว่าคุณครูอยากเทียบไปที่เท่าไหร่ครับนักเรียน100เราอยากเทียบไปที่100กรัมเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการนะครับก็คือวิธีการนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็คือมวลของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ํา10กรัมเท่ากับ m กรัมนะครับมวลของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ํา100กรัมเป็นเท่าใดก็ m คูณ100หารด้วย10นะครับก็จะเป็นมีวิธีการคำนวณแบบนี้นะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างนะครับคุณครูมีตัวอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เราก็มาดูวิธีการคำนวณของเรานะครับทีนี้คุณครูจะเอาตัวอย่างของเพื่อนนี่แหละนะครับ m ที่เพื่อนให้คุณครูมาเมื่อกี้กี่กรัมนักเรียน 7.7 ใช่ไหม

ครับนักเรียนครับมวลของเกลือของเรานะครับที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับก็คือกี่กรัมนะครับ 7.7 นะครับเราก็คูณด้วย100นะครับหารด้วยคำตอบคือ77กรัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปเลยครับนักเรียนนะครับนักเรียนครับจากการทำกิจกรรมนะครับอุณหภูมิของเราเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนวัดได้นะครับก็คือกี่องศานะครับ23องศานะครับของกลุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยละลายน้ำได้นะครับก็คือ 7.7 กรัมเมื่อคำนวณนะครับเมื่อมีการคำนวณเทียบหามวลเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ำ100กรัมก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ77กรัมนั่นเองดังนั้นสภาพละลายได้ของเกลือแกงคือปริมาณมากที่สุดนะครับของเกลือแกงที่สามารถละลายในน้ำ100กรัมนั่นเองนะครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนนะครับสารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะต่างกันนะครับตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเหมือนกันกับสารละลายนะครับส่วนนะครับสารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลายส่วนองค์ประกอบที่เหลือก็เป็นตัวละลายนะครับและสารละลายอิ่มตัวก็คือเป็นสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้หมดโดยปริมาณมากที่สุดของตัวละลายที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายจำนวนหนึ่งเรียกว่าสภาพละลายได้ของสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับที่นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องมีการบันทึกข้อมูลลงไปนะครับต่อไปครับนักเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะเรียนกันในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับสิ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่1ละลายได้เท่าใดใบงานที่1ละลายได้เท่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะกับคุณครูจงรักแสนแอ่นนะคะวันนี้เรามาดูนะคะว่าเรื่องแรกของปีการศึกษา2568ภาคเรียนที่1นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเรื่องแรกค่ะครูจะพานักเรียนนะคะไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเคยไหมคะเคยไปเที่ยวจังหวัดอยุธยาไหมคะบางคนบอกเคยบางคนบอกว่าไม่เคยแล้วปลายทางนะคะปลายทางเคยไปหรือเปล่าคะก่อนที่เราจะไปศึกษาเนื้อเรื่องนะคะของวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยด้านความรู้ค่ะนักเรียนในด้านของความรู้นี้นะคะเล่าเรื่องราวสถานที่สำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่สนใจแสดงว่านักเรียนจะต้องเล่าเรื่องราวสถานที่สำคัญนะคะที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้นั่นเองนะคะในด้านของความรู้นะคะด้านต่อไปค่ะนักเรียนเป็นด้านทักษะกระบวนการนะคะในด้านของทักษะกระบวนการนี้นะคะนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลทางคะปลายทางจะต้องเตรียมนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือ iPad นะคะต้นทางก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีการสืบค้นข้อมูลสถานที่สำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกโลกและสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะอีกหนึ่งด้านค่ะนักเรียนด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนั่นเองนะคะด้านนี้นะคะนักเรียนจะต้องแสดงความสนใจสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะและสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะจะมีอยู่2ข้อนะคะข้อที่1ค่ะใฝ่เรียนรู้ข้อที่2รักความเป็นไทยค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูมีวีดิทัศน์นะคะวีดิทัศน์นี้เป็นวีดิทัศน์เรื่องของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีใครเคยชมวีดิทัศน์นี้บ้างคะเคยไม่เอ่ยปลายทางเคยชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไหมคะเคยไม่เอ่ยถ้ายังไม่เคยอยากชมไหมคะปลายทางอยากชมหรือเปล่าคะถ้าอยากชมนะคะเราไปชมวีดิทัศน์ในเรื่องของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกันเลยค่ะ
1: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาราชธานีเก่าแก่ของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและยังคงปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครอบคลุมพื้นที่ 1,810 ไร่ในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช 2,534 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่15ภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลข้อที่3โดยได้แสดงถึงเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรือเป็นหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่หรืออาจสูญหายไปแล้วโดยนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาถือเป็นประจักษ์พยานหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการทางศิลปะของไทยซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและทรงคุณค่าตลอดจนวิถีชีวิตในอดีตและความชาญฉลาดในการเลือกที่ตั้งของชุมชนผ่านพระราชวังโบราณวัดวาอารามถนนคูคลองและย่านโบราณที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยความงดงามและเอกลักษณ์อันโดดเด่นจวบจนถึงปัจจุบัน

0: แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังเป็นหมุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในการเข้าไปเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยและความงดงามของสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในช่วงเวลานั้นและยังคงปรากฏร่องรอยอยู่จวบจนปัจจุบัน
1: จบแล้วนะคะวีดิทัศน์นะคะนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะอาจจะเป็นวีดิทัศน์สั้นๆนะคะเป็นไงบ้างคะปลายทางได้ชมนะคะนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วต้นทางล่ะคะรู้สึกยังไงนะคะก่อนอื่นครูต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะนครประวัติศาสตร์ศรีอยุธยาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนชมวีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูมีคำถาม1คำถามนะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามนะคะคำถามของครูนะคะมีอยู่ว่าจากวีดิทัศน์เป็นการเสนอเรื่องอะไรคำถามสั้นๆนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางนะคะสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะว่าจากที่เรียนชมวิดีทัศน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการนำเสนอเรื่องอะไรคะนักเรียนคะอะไรเอ่ยช่วยกันตอบก็ได้นะคะอ่ะเพื่อนบอกว่าประวัติอะไรนะพระนครศรีอยุธยามีอะไรอีกไหมคะประวัติการขึ้นทะเบียนอ่ะมีใครจะตอบนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมครับคุณอยากฟังคำตอบปลายทางจังเลยนะคะว่าปลายทางจะตอบเหมือนต้นทางหรือเปล่านะคะเราไปดูนะคะว่าจากวีดิทัศน์นี้ค่ะนักเรียนเป็นการนำเสนอนะคะเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนะคะอุทยานประวัติศาสตร์เป็นแหล่งมรดกโลกนะคะตบมือให้เพื่อนดังๆหน่อยเพื่อนตอบถูกค่ะเก่งมากเลยนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปลายทางนะคะก็จะตอบถูกเหมือนต้นทางเหมือนกันนั่นเองนะคะนักเรียนคะเรามาต่อกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนเห็นป้ายภาพที่ครูนำมาให้เรียนดูนะคะอันนี้นะคะนักเรียนเป็นภาพป้ายสัญลักษณ์ของมรดกโลกนะคะเป็นสิ่งยืนยันว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะจากองค์การยูเนสโกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสถานที่ไหนก็ตามเราเห็นภาพเราเห็นป้ายแบบนี้จากภาพที่ครูมาให้นักเรียนดูเราต้องคิดว่าสถานที่นั้นเป็นยังไงคะก็คือสถานที่นั้นน่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใช่ไหมคะจากองค์การยูเนสโกนั่นเองเนาะอ่ะแล้วตั้งแต่จุดประสงค์การเรียนรู้มาแล้วครูถามว่าเอ๊ะจะมีคำว่ามรดกโลกมรดกโลกแล้วคำว่ามรดกโลกเนี่ยคืออะไรปลายทางคะมรดกโลกคืออะไรคะต้นทางมรดกโลกคืออะไรเอ่ยลองตอบกูหน่อยสิคะเพื่อนบอกว่าเป็นสิ่งล้ำค่าอ่ะผมว่าไงนะครับผมบอกว่าเป็นที่ยอมรับเราต้องมีอายุยาวนานใช่ไหมอ่ะกลุ่มข้างหลังยังไม่เห็นตอบกูเลยว่าไงบ้างคะมรดกโลกคืออะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกนะคะแล้วปลายทางนะคะตอบว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าความหมายของคำว่ามรดกโลกนะคะคืออะไรนะคะมรดกโลกค่ะนักเรียนคือสิ่งที่มีคุณค่านะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็มีอายุที่ยาวนานนะคะเมื่อกี้ใครตอบว่ายาวนานนะคะมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งมรดกโลกนั่นเองนะคะนักเรียนที่ตอบครูกลุ่มข้างหน้ากลุ่มซ้ายมือขวามือแล้วก็กลุ่มข้างหลังนะคะเติมเต็มคำตอบนะคะได้ถูกต้องเลยคนละคำสองคำช่วยกันตอบนะคะนักเรียนเก่งมากนะคะนักเรียนคะปลายทางและต้นทางเรามาร่วมกันนะคะตอบคำถามข้อนี้อีกสักหนึ่งข้อนะคะครูถามว่าเหตุผลใดทำให้อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อกี้เราได้รู้คำว่ามรดกโลกคืออะไรใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยแล้วครูมาถามต่อยอดถามทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางเลยว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามรดกโลกคืออะไรตอนนี้แล้วเหตุผลใดล่ะ ให้อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอาคำตอบจากอะไรคะความหมายของคำว่ามรดกโลกมาใช่ไหมช่วยครูตอบหน่อยสิคะเพื่อนบอกมีอายุยืนนานมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยครูบอกว่าช่วยกันคนละคำสองคำนะคะมาร้อยเรียงกันให้เป็นคำตอบที่มันสมบูรณ์นะคะปลายทางก็เช่นกันเพื่อนบอกเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องมีอะไรอีกไหมเอ่ยอะไรนะครับมีค่ามีคุณค่าม ีคำไหนอีกไหมคะเพื่อนบอกว่าต้องมีความเก่าแก่ใช่ไหมเอ่ยโอเคค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะว่าเหตุผลใดที่ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะคะเหตุผลก็คือเพราะมีความเก่าแก่เมื่อกี้ใครตอบความเก่าแก่เอ่ยยกมือขึ้นบอกว่าแล้วก็ยังเป็นร่องรอยโบราณสถานแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของสิ่งก่อสร้างนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากตบมือตัวเองนะคะคนที่ตอบเก่งมากเลยนะคะอะค่ะเรามาร่วมกันบันทึกทั้งต้นทางและปลายทางดีกว่านะคะเรามาสรุปไปพร้อมๆกันนะคะว่าอุทยานประวัติศาสตร์นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะภายใต้ชื่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกนะคะสมัยสามัญครั้งที่15นะคะณกรุงคาร์เทจประเทศตูนิเซียนะคะเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2534นะคะซึ่งเป็นราชธานีเก่าแก่ของไทยนะคะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้วก็ยังคงปรากฏนะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมามาจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการทางด้านของศิลปะของไทยนะคะซึ่งยังปรากฏร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและทรงคุณค่านะคะตลอดจนวิถีชีวิตในอดีตนะคะการเลือกที่ตั้งของชุมชนผ่านพระราชวังโบราณวัดวาอารามนะคะรวมไปถึงถนนคูคลองแล้วก็ย่านโบราณที่ยังคงมีร่องรอยความงดงามนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นมาจนถึงปัจจุบันนะคะนักเรียนสรุปนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสรุปนะคะว่าอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อไหร่นั่นเองเนาะสรุปแล้วเมื่อไหร่คะนักเรียนได้เมื่อไหร่คะวันที่13ธันวาคมเนาะพุทธศักราช2534นั่นเองนะคะนักเรียนบันทึกเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนะคะโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วครูต่อนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเราสรุปเอานะคะต่อเมื่อกี้เราชมวีทัศน์ไป1เรื่องต่อไปครูมีอีก1เรื่องให้นักเรียนชมนะคะวีทัศน์นี้จะเป็นวีทัศน์ในเรื่องของการจำลองความสวยงามเลียบเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศเหนืออยากดูไหมคะว่าความสวยงามจะขนาดไหนปลายทางอยากดูไหมคะต้นทางอยากดูไหมเอ่ยถ้าอยากดูนะคะการจำลองความสวยงามเลียบเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศเหนือเราไปดูกันนะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะ

0: จบเรียบร้อยแล้วสวยงามไหมเอ่ยสวยงามนะต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิทยทัศน์เรียบเกาะเมืองด้านทิศเหนือนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนเห็นอะไรจากวิทยทัศน์บ้างอ่ะเห็นอะไรครับผมเห็นอะไรเอ่ย
1: บ้านเมืองที่สวยงามครับ
0: เพื่อนบอกเห็นบ้านเมืองที่สวยงามกลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มนี้เห็นอะไรบ้างคะหนูเห็นอะไรบ้างเอ่ย
2: เห็นทำเลสถานที่ที่เหมาะสมค่ะ
0: เห็นทำเลสถานที่ที่เหมาะสมนะคะอ่ะค่ะนอกจากคำตอบของเพื่อนทั้งสองคำตอบแล้วครูจงรักยังมีคำถามให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูถามว่าถ้าในปัจจุบันอยุธยาเหมือนวีดิทัศน์ก็คือเหมือนวีดิทัศน์เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะจำลองความสวยงามเรียบเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศเหนือจะเป็นอย่างไรต้องคิดดูดิว่าวีดิทัศน์เมื่อกี้นี้มีความสวยงามขนาดไหนครูตั้งคำถามว่าถ้าปัจจุบันนี้อยุธยาเหมือนในวีดิทัศน์อยุธยาจะเป็นอย่างไรเอ่ยครูให้กลุ่มด้านหลังตอบบ้างเชิญค่ะเมื่อกี้กลุ่มข้างหน้าตอบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหรือว่าจะรับฟังต้นทางตอบก็ได้นะคะเชิญค่ะ
3: มีความสวยงามครับ
0: มีความสวยงามใช่ไหมคะอ่ะอีกสักหนึ่งกลุ่มค่ะเติมเต็มคำตอบของเพื่อนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนอ่ะผมใช่ไหมครับอ่ะเชิญครับผม
1: ในทางที่เหนือความสวยงามของเรียบเกาะในทางที่เหนือมีวัดพระศรีสันเพชรอยู่ครับ
0: อ๋อเพื่อนบอกว่ามีวัดพระศรีสันเพชรอยู่โอ้โหเก่งมากตบมือให้ทั้งสองคนเลยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะถ้าในปัจจุบันนะคะอยุธยาเนี่ยเหมือนในวีดิทัศน์ที่ครูมาเปิดให้เรียนชมนะคะจำลองความสวยงามเรียบเกาะเมืองอยุธยาที่เราชมเมื่อกี้นะคะด้านทิศเหนือจะเป็นอย่างไรนะคะคำตอบก็คืออยุธยาจะมีความสวยงามเหมือนเพื่อนที่ตอบนะคะในปัจจุบันนี้นักเรียนก็ยังหลงเหลือล่องลอยความงดงามของโบราณสถานเนี่ยค่ะให้เยี่ยมชมอยู่เลยนะคะนักเรียนคะเป็นไงบ้างคะจาก2วิดิทัศน์ที่เรียนให้ชมได้ชมความสวยงามของอยุธยาไหมคะได้ชมเนาะถ้าเรียนได้ชมความสวยงามนะวันนี้ครูจะมีเกมให้นักเรียนเล่นกันนะคะปลายทางคะให้ปลายทางแบ่งกลุ่มนะคะตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะคะส่วนต้นทางนะคะเราก็แบ่งกลุ่มตามบริบทของการนั่งเลยโอเคไหมคะการนั่งเลยนะคะกลุ่มไหนกลุ่มนั้นนะคะต้นทางเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะเกมจับคู่ไม่ได้ให้จับคู่กันนะจะให้จับคู่ภาพนะคะเดี๋ยวครูจะมีภาพให้นะคะก่อนอื่นเราไปฟังคำชี้แจงก่อนนะคะอย่าเพิ่งตื่นนะคะว่าเอ๊ะจะเล่นเกมแล้วใช่ไหมคำชี้แจงค่ะนักเรียนให้นักเรียนจับคู่ภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมีภาพให้แล้วเปรียบเทียบภาพโบราณสถานแบบจำลองแบบจำลองในอดีตครูจะมีภาพในอดีตให้กับปัจจุบันของวัดที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกทั้ง7สถานที่ก็คือเดี๋ยวครูจะมีภาพให้7สถานที่แต่จะมีทั้งหมด14ภาพก็คือภาพอดีตกับภาพปัจจุบันใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนในกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์ดูซิว่าภาพจากอดีตกับภาพปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างของโบราณสถานอย่างไรซึ่งภาพที่ครูจะให้นักเรียนนะคะก็จะเป็นวิหารพระมงคลบพิตรนะคะวัดพระศรีสันเพชรนะคะวัดพระรามนะคะวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุวัดธรรมมิกราชนะคะวัดโลกยสุธาหรือว่าวัดพระนอนนั่นเองนะคะทั้ง7สถานที่นี้นะคะอะค่ะเห็นภาพหรือยังเอ่ยเมื่อกี้ได้ยินแต่ชื่อว่าเราจะต้องจับคู่สถานที่อะไรบ้างอันนี้คือภาพทั้งหมดเลยนะคะปลายทางคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกภาพนะคะให้เรียนปลายทางทำกิจกรรมได้เลยนะคะต้นทางเดี๋ยวครูจะแจกนะคะบัตรภาพนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้นะคะและโดยที่ครูจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนะคะปลายทางแจกภาพได้เลยค่ะคุณครูปลายทางแจกภาพให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะถ้าครูแจกภาพให้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรียนร่วมมือกันนะคะจับคู่ภาพอดีตกับปัจจุบันโอเคไหมคะพร้อมยังเอ่ยต้นทางถ้าพร้อมเราลงมือทำกิจกรรมนี้เลยกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือถ้าถูกต้องหมด กลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะและได้คะแนนเต็มในวันนี้โอเคไหมเอ่ยโอเคเร็วแล้วต้องถูกต้องหมดทั้ง7คู่ด้วยนะคะโอเคอ่ะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนอ่ะแกเลยเชิญค่ะอ่ะครับผมเอาเลยนักเรียนเคลียร์พื้นที่กลางส่วนกลางของกลุ่มแล้วทำกิจกรรมเลยเชิญเลยค่ะอะไรคือภาพอดีตอะไรคือภาพปัจจุบัน

0: าคารนักเรียนตอนนี้กลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มนี้กลุ่มไหนกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นเสร็จแล้วถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกไหมคะถูกไหมคะถูกแล้วปลายทางล่ะคะเป็นไงบ้างคะเสร็จหรือยังเอ่ยกิจกรรมเกมการจับคู่ค่ะต้นทางเหลืออีก1กลุ่มเสร็จหรือยังเอ่ยเร็วครูให้เวลาอีก30วินาทีสุดท้ายเอาเสร็จแล้วโอ้โหเก่งมากนักเรียนนักเรียนใช้เวลาไปแค่นิดเดียวใช่ไหมคะนิดเดียวนะคะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะครูหวังว่าปลายทางก็น่าจะเสร็จไปพร้อมๆกับต้นทางนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะเดี๋ยวครูจะให้ผู้สังเกตการผู้ตรวจสอบให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มลุกขึ้นตัวแทนกลุ่มลุกขึ้นก่อนเร็วครูจะได้รู้ว่ากลุ่มไหนตอบถูกเยอะที่สุดสลับกันค่ะเดี๋ยวเวลาเราตรวจเราจะรู้ว่าเพื่อนได้กี่คะแนนสลับกันครับสลับกันสลับกันสลับกันสลับกันเดี๋ยวเราจะมาร่วมตรวจไปพร้อมๆกันนะคะปลายทางพร้อมยังเอ่ยต้นทางพร้อมยังคะพร้อมยังคะ
1: พร
0: ้อมอ่ะถ้าพร้อมเราไปดูภาพแรกกันเอาภาพแรกคือวิหารอะไรคะอ่านไปพร้อมๆกันค่ะต้นทางไปทางอ่านไปพร้อมๆกันวิ
1: หาร
0: พระมงคลบพิตรนั่นเองนี่คือภาพอดีตและภาพปัจจุบันมีกลุ่มไหนถูกบ้างตัวแทนกลุ่มมีกลุ่มไหนถูกบ้างกลุ่มนี้ถูกกลุ่มนี้ถูกถูกทุกกลุ่มเลยโอ้โหเยี่ยมมากข้อแรกก็ตอบถูกทุกกลุ่มเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนแล้วปลายทางล่ะคะตอบถูกหรือเปล่าถ้าเราตอบถูกทุกกลุ่มเราไปต่อกันค่ะในภาพที่คู่ที่2ในภาพคู่ที่2กันนะคะภาพคู่ที่2เป็น

0: วัดเลยคะอ่านไปพร้อมๆกันลูก
1: ว
0: ั
1: ด
0: พระศรีสันเพชรนั่นเองถูกไหมเอ่ยปลายทางถูกไหมคะต้นทางมีกลุ่มไหนถูกบ้างกลุ่มนี้ถูกกลุ่มนี้ถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่เลยถูกไหมคะถูกครับโอเคเก่งมากนะคะคู่ที่สองเราจะไปต่อในคู่ที่สามนะคะคู่ที่สองเป็นวัดพระศรีสันเพชรอดีตกับปัจจุบันนะคะต่อไปค่ะภาพที่3คู่ที่3เป็นวัดพระรามค่ะนักเรียนถูกไหมเอ่ยถูกไหมครูไม่เห็นมีเสียงดีใจเลย
2: เย
0: ่เย่นี่หมายถึงว่ากลุ่มนี้ผิดใช่มั้ยเย่นี่ผิดหรือถูก
2: ถูก
0: กลุ่มไหนกลุ่มไหนถูกบ้างคะกลุ่มไหนถูกบ้างเอ่ยกลุ่มนี้ถูกกลุ่มเดียวกลุ่มนี้นำแล้วจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะ3คะแนนเต็มอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะวัดนี้คือวัดพระรามนะคะอันนี้คืออดีตแล้วก็ปัจจุบันเนาะนักเรียนคะต่อไปค่ะภาพที่4ค่ะนักเรียนภาพที่4เป็นวัดอะไรเอ่ยราชบูรณะอ่านไปพร้อมๆครูค่ะวัดราชบูรณะนั่นเองเนาะนักเรียนคะมีกลุ่มไหนถูกบ้างถูกแล้วกลุ่มนี้ทำไมเงียบล่ะคะเมื่อกี้นำเพื่อนอยู่ผิดใช่ไหมครูถึงว่าทำไมครูไม่ได้ยินเสียงทางซ้ายมือครูเลยกลุ่มนู้นล่ะถูกหรือผิดแสดงว่ากลุ่มนี้ได้3คะแนนกลุ่มนี้ได้3คะแนนใช่ไหมคะกลุ่มนี้2กลุ่มนี้2นะคะอยากดูปลายทางแต่โรงเรียนจังว่าตอนนี้กลุ่มไหนที่คะแนนนำนะคะอ่ะเราไปต่อกันค่ะในคู่ที่5นั่นเองนะคะคู่ที่5เป็นวัดอะไรเอ่ยวัดมหาธาตุมีคนถูกไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มนี้ถูกกลุ่มนี้ได้3คะแนนกลุ่มนี้ได้4คะแนนแล้วใช่มั้ยคะอันนี้คือวัดมหาธาตุนะคะภาพอดีตกับภาพปัจจุบันนั่นเองตื่นเต้นใครตื่นเต้นบ้างสรุปแล้วกลุ่มไหนจะเป็นฝ่ายชนะเหลืออีก2คู่ตอนนี้กลุ่มไหนนํายกมือขึ้นกลุ่มไหนนําต้นทางกลุ่มไหนนํายกมือขึ้นกลุ่มนี้กี่คะแนนเอ่ย4คะแนนนะคะกลุ่มนี้ยังเงียบอยู่2คะแนนกลุ่มนี้3คะแนนใช่มั้ยกลุ่มนี
2: ้
0: 3คะแนนเหมือนกันมีกลุ่มเดียวที่ได้4คะแนนยังแซงเพื่อนได้ยังมีลุ้นอีก2คู่นะคะอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนคู่ที่6ค่ะคู่ที่6เป็นวัดธรรมิกราชนั่นเองนะคะวัดธรรมิกราชนักเรียนอ่านไปพร้อมกับครูค่ะวัดอะไรเอ่ยธรรมิกราชนั่นเองนะคะถูกไหมเอ่ย
2: ถูก
0: กลุ่มไหนถูกกลุ่มนี้ถูกอ่ะโอเคงั้นตอนนี้คะแนน5 3 5 4 4กลุ่มนู้น5อันนี้อะไร
1: 4
0: อ่ะโอเคเยี่ยมมากสิ่งที่เราได้จากการเล่นเกมคืออะไรคะความซื่อสัตย์ครูนับคะแนนให้ผิดเมื่อกี้1คะแนนครูนึกว่าได้5คะแนนเพื่อนบอกไม่ใช่ครูได้4น่ารักมากนักเรียนนะคะอ่ะไปคู่สุดท้ายค่ะนักเรียนคู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายวัดอะไรเอ่ยวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอนนั่นเองนะคะอันนี้น่าจะไม่มีกลุ่มไหนที่ผิดนะคะใช่ไหมเอ่ยถูกหมดไหมทุกกลุ่มเงียบมีบางกลุ่มเงียบคือมีกลุ่มที่ผิดไหมมีไหมคะไม่มีอ่ะต่อไปเราจะมาสรุปแล้วนะคะต้นทางเราจะสรุปแล้วว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะนะคะกลุ่มไหนเอ่ยเป็นผู้ชนะกลุ่มนี้อ่ะตบมือดังๆให้กับกลุ่มที่ชนะหน่อยค่ะกลุ่มที่ไม่ชนะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะถือว่าเกมนี้เราผ่านใช่ไหมครับพอเราผ่านเกณฑ์การให้คะแนนคือผ่านครึ่งแล้วนะอ่ะตัวแทนกลุ่มกลับเข้าที่เดิมค่ะแล้วปลายทางล่ะคะเกมจับคู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้นทางนะคะสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มชนะนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะจากเกมการจับคู่เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะกิจกรรมวันนี้เรายังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะนักเรียนคะเรามาต่อกันว่าทั้งหมด14ภาพที่เราทำเกมการจับคู่เมื่อกี้นะคะทำกิจกรรมเกมการจับคู่เมื่อกี้นะคะนักเรียนคะในปัจจุบันนี้นักเรียนก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

0: ใช่ไหมคะที่ยังเข้าไปเยี่ยมชมนะคะร่องรอยความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและในชั่วโมงนี้ครูเนี่ยจะพานักเรียนไปเที่ยวทั้งต้นทางและปลายทางจะพาไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเอ่ย
1: ไป
0: ถ้าไปขึ้นรถเอ่ยไม่ใช่ถ้าไปเดี๋ยวเตรียมพร้อมนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะไปกันนักเรียนเรามาฟังคำชี้แจงก่อนนะคะคำชี้แจงนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะต่อเนื่องจากเกมจับคู่เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเข้าเว็บไซต์ค่ะเดี๋ยวครูมีเว็บไซต์ให้นะคะเข้าเว็บไซต์เพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อกี้ครูบอกว่าครูจะพาไปเยี่ยมใช่ไหมแต่จะพาไปเยี่ยมโดยการที่ให้เข้าเว็บไซต์ไปเยี่ยมชมใช่ไหมคะสมัยนี้เทคโนโลยีทันสมัยเนาะไม่ต้องนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องไปก็ได้ใช่ไหมคะเรามีโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารแค่อย่างเดียวเราก็สามารถท่องได้ทั่วโลกเลยนั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเสมือนจริงนะคะแล้ววันนี้ครูมีใบงานนะคะว่าเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะต้องทำใบงานไปด้วยนะคะใบงานนะคะใบงานที่หนึ่งในเรื่องของเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะโดยที่ให้แต่ละกลุ่มเช็คอินสถานที่อย่างน้อย3สถานที่3สถานที่พร้อมบอกด้วยว่าสถานที่ที่เรียนเช็คอินนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะแต่ครูจะมีข้อแม้อยู่2ข้อทั้งต้นทางและปลายทางข้อที่1สถานที่ที่เรียนสนใจได้1สถานที่อยากเช็คอินสถานที่ไหนเช็คอินเลยได้1สถานที่จากสถาน3สถานที่ที่ครูกำหนดใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยอ่ะอีก2สถานที่ให้เช็คอินสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกคืออะไรก็คือจะมี7สถานที่ที่ครูให้ใช่ไหมคะมีที่ไหนบ้างนะวิหารพระมงคลบ่อพิษอะไรอีกวัดพระศรีสันเพชรวัดพระรามวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุวัดธรรมิกราชวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอนนั่นเองนะคะอ่ะต่อเดี๋ยวก่อนที่จะทำกิจกรรมครูจะมีหน้าตาของใบงานให้เรียนก่อนนะคะครูจะอธิบายหน้าตาของใบงานก่อนนะคะนักเรียนคะใบงานคำชี้แจงของใบงานนะคะปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะทั้งใบงานใบความรู้ได้ตามเว็บไซต์นี้เลยนะคะส่วนต้นทางนะคะครูพิมพ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะครูเดี๋ยวครูแจกให้เนาะคำชี้แจงให้นักเรียนเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเสมือนจริงพร้อมเช็คอินบอกชื่อสถานที่บอกความสำคัญบอกชื่อบอกความสำคัญนะคะแล้วก็บอกแหล่งอ้างอิงนะคะของสถานที่ที่มีอยู่ในพื้นที่มรดกโลก2สถานที่และพื้นที่ที่นักเรียนสนใจอีก1สถานที่รวมเป็นกี่สถานที่เอ่ย
1: 3
0: สถานที่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาใบงานก่อนหน้าตาของใบงานนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเป็นงานกลุ่มนะเดี๋ยวจะตกใจเจอมาปุ๊บโอ๊ยต้องทำเดี่ยวหรือเปล่าเป็นงานกลุ่มนะอ่ะนี่คือหน้าตาของใบงานอันนี้คือนักเรียนจะต้องเข้าไปเช็คนะคะให้เรียนเข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้วพร้อมเช็คอินก็คือติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะเรียนเช็คเครื่องหมายถูกบอกสถานที่ที่สำคัญบอกแหล่งอ้างอิงนะคะทั้งหมด3สถานที่ใช่ไหมคะที่สนใจ1สถานที่แล้วก็ที่เป็นพื้นที่มรดกโลกอีก2สถานที่นั่นเองเนาะเสร็จแล้วให้นักเรียนมาบันทึกลงในใบงานสถานที่ที่เรียนเช็คอินเมื่อกี้ที่เรียนเช็คถูกไปเมื่อกี้นะคะมีสถานที่อะไรบ้างนักเรียนก็มาเขียนสถานที่เช็คอินสถานที่ที่1แต่ลืมนะสนใจ1มรดกโลก2เป็น3นะโอเคไหมแล้วก็ความสำคัญสถานที่แล้วก็แหล่งอ้างอิงทั้งหมดแล้วยังมีข้อแถมสุดท้ายในใบงานข้อแถมสุดท้ายครูบอกว่าให้นักเรียนบอกความคิดความรู้สึกหลังจากการเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเสมือนจริงพอเรียนเข้าไปปุ๊บนักเรียนรู้สึกอย่างไรโอเคไหมเอ่ยถ้าโอเคแล้วถ้าเข้าใจแล้วในใบงานนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยนะคะใบงานจะประกอบไปด้วย4แผ่นนะลูกนักเรียนสามารถดึงออกได้เลยเผื่อช่วยกันทำอ่ะลูกในกลุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลูก หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบ

ต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะอ่ะถ้าพร้อมทั้งต้นทางและปลายทางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code เพื่อที่จะไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเสมือนจริงได้เลยค่ะเชิญเลยทั้งต้นทางและปลายทางค่ะสามารถสแกน QR code นะคะแล้วเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะเสมือนจริงได้เลยนะคะได้ไหมเอ่ยมีใครเข้าไม่ได้บ้างลูกบอกครูได้เลยนะเข้าได้ไหมคะนักเรียนคะเข้าได้กันหรือยังนักเรียนปลายทางคะหน้าตาในเว็บจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเรียนเข้าได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่านักเรียนจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะใครเข้าได้แล้วบ้างยกมือขึ้นเอ่ยลูกยกมือขึ้นค่ะเข้าได้แล้วใช่ไหมเข้าไปเยี่ยมชมค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเช็คอิน3สถานที่ก็คือทำไปพร้อมๆกันกับการเขียนใบงานนะคะครูให้เวลา5นาทีค่ะนักเรียนครูให้เวลา5นาทีกับการทำใบงานกลุ่มนะคะรวมไปถึงการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเชิญค่ะ

ค่ะตอนนี้ต้นทางทุกกลุ่มนะคะทําเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะไปท่องเที่ยวสนุกไหมคะสนุกนะคะตอนนี้กลับมาสู่ห้องเรียนนะคะเมื่อกี้ไปท่องเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะปลายทางทําเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนะคะต้นทางทําเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มคําตอบกันนะคะเดี๋ยวครูจะเติมเต็มคําตอบในใบงานให้นะคะนักเรียนคะที่ครูให้เรียนเช็คอิน3สถานที่เนาะครูจะมีตัวอย่างการเฉลยนะคะเฉลยบางคนอาจจะเช็คอินปลายทางหรือว่าต้นทางอาจจะเช็คอินไม่เหมือนกับครูเนาะแต่ว่าครูจะเช็คอินให้เรียนดูก่อนว่า3สถานที่นะคะครูเช็คอินที่ไหนบ้างสถานที่1ครูเช็คอินที่อะไรคะวิหารพระมงคลเบาะพิษนั่นเองนะคะใครเช็คอินเหมือนครูบ้างยกมือขึ้นกลุ่มนี้เช็คอินเหมือนครูใช่ไหมคะก็คือตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสันเพชรนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มีจุดเด่นที่สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ในเขตกําแพงเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับการบูรณะอย่างดีนะคะภายในวิหารคณะเรียนมีพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปประธานนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะที่เสียหายนะคะมาตั้งแต่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะคะถึงแม้จะเสียหายนักเรียนแต่ก็ได้รับการบูรณะใหม่นะคะทั้งหมดด้วยทองสำริดหุ้มทองตามปัจจุบันนั่นเองนะคะอันนี้คือสถานที่เช็คอินสถานที่1นะคะที่ครูเช็คอินต่อไปค่ะไปสถานที่ที่2กันนะคะสถานที่ที่2ที่ครูเช็คอินนะคะก็คือวัดพระศรีสันเพชรในห้องมีใครเช็คอินเหมือนครูบ้างคะต้นทางมีไหมคะมีกลุ่มนี้เช็คอินเหมือนครูปลายทางล่ะคะเช็คอินวัดพระศรีสันเพชรเหมือนครูไหมคะทําไมครูถึงเช็คอินวัดพระศรีสันเพชรรู้ไหมเพราะว่าวัดพระศรีสันเพชรนะคะนักเรียนมีความสําคัญคือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรถือว่าเป็นวัดที่สําคัญนะคะที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือว่าวัดมหาธาตุนั่นเองนะคะแห่งกรุงสุโขทัยเป็นวัดที่มีความสําคัญที่สุดวัดหนึ่งในยุคโบราณเลยนะคะเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างให้เป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานนะคะโดยที่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดเลยนะคะนักเรียนแต่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมายนะคะพระราชพิธีที่สำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะคะปีละ2ครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็น

0: เก็บพระบรมอัฐินะคะของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์เลยนะคะสถานที่เช็คอินที่3เราไปดูกันว่าครูจะเช็คอินที่ไหนเอ่ยจะเหมือนนักเรียนไหมวัดพระรามต้นทางมีใครเช็คอินวัดพระรามของครูไหมเอ่ยมีนะคะโอเคดูซิว่าทำไมครูถึงเช็คอินวัดพระรามว่าวัดพระรามเนี่ยมันความสำคัญอย่างไรนะคะสถานที่นี้นะคะวัดพระรามนะคะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเพราะว่าวัดพระรามเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้นนักเรียนแล้วก็ตั้งอยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวังทางทิศตะวันออกนะคะใกล้กับบึงพระรามนะคะก็คือใจกลางพระนครนั่นเองนะคะตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตรนั่นเองนะคะเป็นวัดที่ใหญ่โตค่ะนักเรียนแล้วก็กว้างขวางนะคะมีองค์พระปางขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกลนะคะองค์พระปางก่อด้วยอิฐสอปูนนะคะคำว่าอิฐสอปูนคือการนำปูนสอมาเชื่อมอิฐหรือว่าหินให้ติดกันนั่นเองนะคะเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาตอนต้นนักเรียนที่นิยมทำนะคะศาสนสถานเป็นพระปางนั่นเองนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลนะคะแบบเขมรนะคะถ้าเรียนดูว่าในสมัยนั้นนะคะในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยเราจะได้รับอิทธิพลแบบเขมรโบราณจากเมืองละโวเมืองละโวก็คือเมืองอะไรเออคะเมืองละโวปัจจุบันคือลพบุรีนั่นเองนะคะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของวัดพระรามก็คือมีองค์พระปางที่ยังคงเหลือร่องรอยนะคะการประดับตกแต่งองค์พระปางประธานเป็นทรงฝักข้าวโพดนักเรียนรู้จักฝักข้าวโพดไหมรู้จักเนาะด้านบนน่ะค่ะนักเรียนจะสันนิษฐานว่าเคยประดับด้วยยอดพระปางนะคะมีพระปางคู่ขนานทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ล้อมรอบด้วยระเบียงคดนะคะที่มีพระปางทรงยอดแหลมนะคะประดับอยู่ทั้ง4ทิศเลยนะคะอันเนี้ยที่ครูเช็คอินนะคะทั้ง3สถานที่ปลายทางเป็นไงบ้างคะเช็คอินเหมือนครูหรือเปล่านะคะอ่ะต่อค่ะนักเรียนมีอีกหนึ่งข้อใช่ไหมคะในใบงานที่ครูให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้เรียนบอกความคิดความรู้สึกหลังจากเข้าเยี่ยมชมอ่ะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเอ่ยอ่ะเชิญกลุ่มเชิญครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ผมได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: รู้สึกว่ามีความงดงามมากครับแล้วก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตด้วย
0: ครับผมเยี่ยมมากอ่ะตบมือให้เพื่อนนักเรียนแน่นอนนะคะหลังที่เราเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเสมือนจริงเนี่ยเราได้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามีความตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะคะเห็นสถานที่สวยงามไหมคะสวยงามนั่นเองนะคะอยากลองไปไหมเอ่ยอยากไปไหมคะ
2: อ
0: ยากไปแล้วปลายทางล่ะคะอยากไปเหมือนต้นทางหรือเปล่านะคะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะช่วงท้ายเนี่ยครูจะมีคำถามถามนักเรียนนะคะวันนี้จากสิ่งที่เรียนทั้งหมดมาจากกับครูเนี่ยนะคะนักเรียนสรุปผลนะคะเหตุผลการเป็นมรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นยังไงคะนักเรียนคำตอบเหมือนครูหรือเปล่าในเรื่องของทำเลที่ตั้งเป็นไงบ้างคะมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมคะมีการออกแบบผังเมืองเป็นไงคะมีความซับซ้อนไหมซับซ้อนเนาะเหมาะสมนะคะแล้วก็กับชุมชนที่อาศัยอยู่สัญจรทางน้ำเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วก็อยุธยานะคะเป็นแม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะโดยได้ถ่ายทอดความงามความรุ่งเรืองนะคะของอยุธยานะคะก็ยกตัวอย่างเช่นมีการอะไรคะจัดวางอาคารใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของผังเมืองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะคะก็คือนครประวัติศาสตร์แห่งนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของกายภาพทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ด้านของอารยธรรมนะคะซึ่งจะหานครโบราณใดเทียบได้ในเอเชียหรือในโลกเป็นไม่มีนะคะอาคารโบราณสถานที่แต่ละหลังเนี่ยค่ะนักเรียนในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีลักษณะและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะในภาคพื้นเอเชียเลยนะคะลักษณะของสิ่งก่อสร้างนะคะหลายอย่างนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเจดีย์ปรางและปราสาทเนี่ยนักเรียนจะมีความพิเศษนะคะที่ไม่สามารถที่จะพบเห็นในที่อื่นๆได้นะคะแม้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้นักเรียนจะมีกำเนิดมาก่อนที่กรุงศรีอยุธยานะคะจะเรืองอำนาจแต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องแล้วก็วิวัฒนาการด้านรูปแบบของสถาปัตยกรรมนะคะสู่ลักษณะ

ะที่เป็นแบบไทยแท้แล้วก็สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันนะคะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายครูอยากฟังความรู้สึกนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่านักเรียนบอกความรู้สึกเมื่อนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเสมือนจริงเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอบพร้อมกันเลยเพื่อนบอกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะสวย

ที่ยวไหมคะมีความสุขในชั่วโมงต่อไปคณะเรียนเราจะพูดถึงเรื่องทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาคณะเรียนนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะก็คือภาพแผนผังเมืองกรุงศรีอยุธยานะคะรวมไปถึงบัตรคำประกอบกิจกรรมเรื่องทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็บทความประกอบกิจกรรมเรื่องทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ใบงานที่2นะคะในเรื่องของทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นะคะครูเติมเต็มนะคะพานักเรียนไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงนี้พอแค่นี้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าใครคือมารนะครับเดี๋ยวเรามาดูใครคือมารให้นักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงของพวกเรานะครับสัก1เหตุการณ์นะครับแล้วลองคิดว่าเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมเคยไหมครับนักเรียนเคยดังนั้นเดี๋ยวลองตอบสักคน2คนนะครับขอกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่5อาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5ใครเคยตั้งใจทำอะไรเคยตั้งใจทำสิ่งดีๆแต่ไม่ได้ทำลองดูนะครับเดียก็ได้ครับเดียกลุ่มที่5จับไมค์ขึ้นพูดได้เลยครับ
1: เคยอยากจะช่วยให้เงินวัดค่ะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: เคยอยากจะบริจาคให้กับวัดใช่ไหมยืนใหม่ยังไม่จบนะครับแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมแล้วเหตุผลล่ะสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนใจนั้นคืออะไรเอ่ย
1: เราไม่มีตังค์ค่ะ
0: เราไม่มีเงินใช่ไหมแต่เรามีจิตศรัทธาที่อยากจะบริจาคนั่นก็เป็นกุศลแล้วนะครับปรบมือให้เดียหน่อยอีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองหนึ่งคนครับให้ตัดสินใจนะครับตกลงกันได้หรือยังเอ่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูรอได้วลิศจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับวลิศจับไมค์ครับวลิศครับคำถามคือเคยตั้งใจทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไหมครับ
1: เคยอยากจะปล่อยนกปล่อยปลาแต่ไม่มีตังค์จ่ายครับ
0: แต่ไม่มีตังค์จ่ายจริงๆแล้วเราทำอะไรก็ตามใช่ไหมเราไม่ต้องอาศัยเงินก็ได้นักเรียนนะครับเราอาจจะไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสานะครับก็เป็นการทำบุญแล้วนะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเช่นครูอยากจะอ่านหนังสืออยากจะตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนะครับแต่ครูทำไม่ได้เพราะว่าครูนั้นเห็นโทรศัพท์มือถือเอาโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาเล่นก่อนหนังสือได้อ่านไหมไม่ได้อ่านนี่คือสิ่งที่ทำให้ครูเปลี่ยนใจนะครับไม่อ่านหนังสือเล่มนั้นไม่ทำสิ่งที่ดีนะครับนี่คือถามอีกว่าสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำความดีเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่ามารหรือเปล่าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมารไม่ได้หมายถึงปีศาจที่น่ากลัวอย่างเดียวนักเรียนมารหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราทำดีไม่ให้เราประพฤติดีงามนะครับนี่คือมารทีนี้เราจะสู้มารอย่างไรนักเรียนเดี๋ยวครูถามปุ๊บนักเรียนตอบปั๊บเลยนะลองนึกดูว่าพวกนี้เนี่ย3หัวข้อนี้คือมารทั้งนั้นเลยอ่ะเรามาดูคำถามแรกโดนเพื่อนชวนหนีเรียนอ่ะเลขที่1จับไมค์ครับเลขที่1คือใครเอ่ยเลขที่1ครับโดนเพื่อนชวนหนีเรียนเราจะสู้กับมารข้อนี้อย่างไร
2: โดยที่การไม่ไปกับเพื่อนครับ
0: ไม่ไปกับเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ไปด้วยเราจะไม่คบนะจะทำยังไงครับ
2: ถ้าเขาไม่คบเราก็ไม่คบครับ
0: เขาไม่คบ
2: สิ่งไม่ดีครับ
0: เราก็เลือกคบเพื่อนใช่ไหมคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่2เพื่อนชวนโกงข้อสอบเราจะสู้กับมารนี้อย่างไรนะครับขอเลขที่2ครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับเลขที่2จะสู้กับมารข้อนี้อย่างไรครับ
2: เราก็ไม่โกงไม่ไปโกงกับเพื่อนครับ
0: ไม่โกงกับเพื่อนใช่ไหมปฏิเสธไปเลยใช่ไหมเพราะเรามีสติปัญญามีความรู้ที่แน่นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับยอดเยี่ยมมากประมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปข้อที่3มารบอกไว้ว่าอยากเล่นเกมจนนะครับละเลยการทำการบ้านขอเลขที่3ครับเราลองดูสิอยากเล่นเกมจนละเลยการทำการบ้านเราจะสู้กับมารชนิดนี้อย่างไรดี
3: เก็บโทรศัพท์แล้วก็ทำการบ้านก่อนครับ
0: เก็บโทรศัพท์ใช่ไหมวางแผนจัดเวลาให้ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแสดงว่านักเรียนชั้นมัธยม3

ปีที่2นักเรียนต้นทางนะครับสามารถสู้กับมารได้นะครับจริงๆแล้วนักเรียนในพุทธประวัตินะครับในพุทธกาลนะครับเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเคยเผชิญกับการผจญมารนะครับมารที่หมายถึงมารที่กูพูดถึงคือมารที่ล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะนะครับโดยการใช้อำนาจนะครับโดยใช้ความใคร่โดยใช้ความกลัวนะครับเข้ามาล่อลวงเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงแน่วแน่ตั้งมั่นนะครับมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้และก็จะอยากเห็นความจริงของชีวิตอยากหลุดพ้นดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อสู้กับพญามารได้นะครับซึ่งวันนี้นักเรียนในภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่พระพุทธเจ้านะครับได้เผชิญกับกองทัพพญามารนะครับซึ่งเป็นยังไงใครชนะนักเรียนพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เลยนะแต่พระพุทธเจ้านั่งนะครับนั่งสมาธินะครับไม่ต่อสู้กับมารแต่ก็จะมีบุคคลเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับซึ่งเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับ3ตอนหลักๆเลยคือการผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันแต่ขอบอกกับนักเรียนไว้ก่อนว่าเรานั้นจะไม่เน้นว่าพระพุทธเจ้าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าเกิดวันไหนแต่เราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ว่าเอแบบไหนที่ดีนะแบบไหนตัวอย่างแบบไหนที่ดีเราสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของเราได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะครับโดยคำชี้แจงนะครับครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มภายในขออภัยครับจับคู่ภายในกลุ่มเพื่อศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติจากใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้ขึ้นมาเลยนะครับคู่ที่1ศึกษาพุทธประวัติตอนการผจญมารคู่ที่2ศึกษาพุทธประวัติตอนการตรัสรู้คู่ที่3ครับศึกษาพุทธประวัติตอนการสั่งสอนนะครับและนี่เวลาที่เรานั้นได้อ่านได้ศึกษานะครับครูก็มีเทคนิคการหลักการสรุปสิ่งที่อ่านนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเออเราจะอ่านอย่างไรดีให้เราเข้าใจให้เราสรุปได้นะครับข้อที่1เลยอ่านอย่างตั้งใจอ่านเนื้อหาให้จบก่อน1รอบเพื่อเข้าใจภาพรวมนะครับข้อที่2คือจับใจความสำคัญหาคำสำคัญตอบให้ได้เลยพอเราอ่านปุ๊บตอบคำถามไม่ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เพราะอะไรนะครับและข้อสุดท้ายคือใช้ภาษาของตนเองเขียนสรุปด้วยคำพูดของตนเองไม่ลอกตามต้นฉบับทั้งหมดนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจในแบบฉบับของเราและเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นใบความรู้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการศึกษาใบความรู้นะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเรียนต้นทางพร้อมหรือเปล่าเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเข้าสู่กิจกรรมของเราต่อไปนะครับสิ่งที่เราสรุปนั้นทำอย่างไรต่อนะครับกำหนดให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคู่นะครับสรุปเรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังโดยครูจะให้เวลานะครับ5นาทีดังนั้นขอให้แต่ละกลุ่มลองพูดคุยสรุปนะครับในสิ่งที่เราเขียนในสิ่งที่เราอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลานะครับในการที่ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้สรุปพูดคุยกันแล้วนะครับก็จะไปกิจกรรมอื่นต่อนะครับกิจกรรมในข้อที่3คือการรับชมวิดิทัศน์ที่ครูกำหนดให้นะครับวิดิทัศน์จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนนะครับทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการได้อ่านการได้ศึกษาใบความรู้แล้วเรายังมาดูวิดิทัศน์ซึ่งเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันนะครับนักเรียนอาจจะชื่นชอบก็ได้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในพุทธประวัติตอนการผจญมารนะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรง
1: มารผจญมารผจญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ก่อนตรัสรู้สัตว์สี่เท้าที่กำลังจะใช้งาทิ่มแทงพระมหาบุรุษมีชื่อว่านาราคีรีเมฆเป็นช้างทรงของพระยาวัสวดีมารซึ่งเป็นจอมทัพเหล่ามารแม่พระธรณีผุดขึ้นมาจากพื้นปฐพีพร้อมกับบีบทักษิโณทกน้ำที่พระมหาบุรุษทรงกรวดทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนซึ่งแม่พระธร

รณีเก็บไว้ในมวยผมเมื่อนางบีบก็หลั่งออกมาประดุดคลื่นในห้วงมหาสมุทรหมู่มารเสนาทั้งหลายมิอาจต้านทานอยู่ได้ลอยไปตามกระแสน้ำทั้งสิ้นเมื่อพระมหาบุรุษทรงชนะมารแล้วทรงเริ่มเข้าฌานหรือบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัยและทรงบรรลุญาณหรือปัญญาความรู้แจ้งพระมหาบุรุษทรงบรรลุญาณเมื่อปฐมยามคือความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังของตนและคนอื่นเมื่อมัชฌิมยามคือความรู้แจ้งถึงการดับและเกิดของสัตว์โลกเมื่อปัจจิมยามคือความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสและอริยสัจ4การบรรลุญาณทั้ง3ของมหาบุรุษเรียกว่าตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าและมีพระนามใหม่ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระผู้ตรัสรู้ธรรมคือหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมารนะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นนะครับในการ์ตูนเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงผจญกับมารใช่ไหมแล้วก็ทรงชนะมารด้วยการตั้งจิตใจที่แน่วแน่นะครับและสุดท้ายก็ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้ต่อไปเมื่อตรัสรู้แล้วยังไงต่อนะครับในวิดิทัศน์เรื่องบัวสีเหล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับ
1: ดอกบัวสีเหล่าพระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยว่าจะทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลกทรงเห็นความแตกต่างในระดับสติปัญญาของคนถึง4จำพวกพวกที่1เหมือนดอกบัวเปี่ยมน้ำพอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานพวกที่2เหมือนดอกบัวใต้น้ำที่พร้อมจะโผล่พ้นน้ำและจะบานในวันรุ่งขึ้นพวกที่3เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปซึ่งจะแก่กล้าขึ้นมาบานในวันต่อๆไปและจำพวกที่4เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำลึกลงไปมากจนขนาดไม่อาจขึ้นมาบานได้เพราะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าเสียก่อนทรงตั้งพระทัยไปโปรดปัญจวัคคีย์เป็นอันดับแรกพระพุทธเจ้าเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันมีอาชีวกผู้หนึ่งเกิดความสนใจเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นพระศาสดาของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอาชีวกได้ฟังก็แสดงอาการสั่นศีรษะแลบลิ้นแล้วเดินจากไปพระพุทธเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นฉับพลันรังสีสว่างรุ่งเรืองมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันว่าจะไม่รับเสด็จแต่ครั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงต่างก็ลุกขึ้นรับเสด็จถวายบังคมรับบาตรและจีวรด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระองค์ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่เสด็จมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแสดงธรรมโปรดนั่นเองวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฐมเทศนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันอาสาฬหบูชาเทศกันที่พระพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกนี้เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรและอริยสัจ4เป็นลำดับพอแสดงธรรมกันนี้จบลงโกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนใคร
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับพุทธประวัติตอนบัวสีเหล่านะครับเผยแพร่โดยสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ลองพิจารณาถึงสติปัญญาของบุคคลบนโลกใบนี้ว่ามีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับบัว4เหล่าเรามาดูบัวเหล่าที่1นะครับเป็นการทบทวนบัวนี้คือบัวพ้นน้ำนะครับหมายถึงคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะครับสามารถเรียนธรรมะได้แป๊บเดียวก็สามารถบรรลุได้สามารถเข้าใจได้ง่ายนี่คือบัวพ้นน้ำต่อไปบัวเหล่าที่สองคือบัวเรียกว่าบัวปริ่มน้ำนะครับบัวปริ่มน้ำคือบัวที่หมายถึงบุคคลที่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ได้นะครับเป็นคนที่ฉลาดพอประมาณนะครับเข้าใจหลักธรรมได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือบัวปริ่มน้ำต่อไปบัวเหล่าที่3คือบัวใต้น้ำบัวใต้น้ำคือคนที่เรียนรู้ได้ยากนะครับแต่สามารถเรียนรู้ได้อาจจะใช้เวลาอาจจะใช้ครูที่ดีในการที่จะให้เขี้ยวเข็นเขาให้ได้นะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่สุดท้ายบัวเหล่าที่คือบัวที่อยู่ในตมหรือว่าบัวที่อยู่ใต้ตมเป็นเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความรู้ไม่รับอะไรทั้งสิ้นเลยนี่คือบัวเหล่าที่4สุดท้ายแล้วบัวเหล่าที่4เนี่ยจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเต่านะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเติบโตนะครับแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาได้นะครับ บัวสี่เหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไว้ดูถูกคนอื่นนักเรียนไม่ใช่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นบัวใต้ตมคนนี้เป็นบัวในน้ำนะครับเราไปดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่แต่มีไว้เพื่อพัฒนาตนเองลองนึกดูว่าเราเป็นบัวเหล่าที่เท่าไหร่แล้วสมมุติว่าเราเป็นบัวในน้ำทำอย่างไรล่ะให้เป็นบัวปริ่มน้ำทำอย่างไรให้มันดีขึ้นให้เป็นบัวพ้นน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องพัฒนาตนเองนะครับดูได้จากบัวสี่เหล่านั่นเองกิจกรรมของเราต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันนะครับเรียงลำดับภาพนะครับการเกิดเหตุการณ์นะครับก่อนไปหลังให้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมไทม์ไลน์พุทธประวัตินะครับซึ่งครูจะมีภาพอยู่ทั้งหมด7ภาพนะครับภาพนี้ยังไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องยังไม่ใช่การเรียงไทม์ไลน์ตามลำดับเวลาที่ถูกต้องซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องช่วยกันเรียงลำดับนะครับโดยนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีการ์ดสามารถเขียนเลข1ถึงเลข7แล้วลองเรียงลำดับดูว่าอะไรนะเหตุการณ์ที่1อะไรคือเหตุการณ์ที่2นะครับก็ใช้อักษรย่อนะครับในการเขียนลงไปสำหรับนักเรียนต้นทางเอากระดานขึ้นมาเลยนักเรียนเอากระดาษขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเรียงลำดับนะครับครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดนะครับในการเรียงไทม์ไลน์เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าลำดับไหนเกิดขึ้นก่อนกันนะครับเรามาดูภาพที่1 นะครับเหตุการณ์แรกน่าจะเป็นตัวอักษรอะไรนักเรียน
1: F
0: นะครับต่อไปลำดับที่2ล่ะอะไรเอ่ย
1: B
0: ลำดับที่3
1: G
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากลำดับที่4ดีลำดับที่5ครับ
1: C
0: เสียงเริ่มเบาลงนะลำดับที่5คือ E นะครับลำดับที่6
1: A
0: และลำดับสุดท้ายคือ C นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับของแต่ละภาพลำดูภาพแรกนะครับทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชานะครับโมลีก็คือจุกผมก็คือการออกผนวดนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นเทวทูตทั้ง4ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและก็สมณะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพระองค์อยากจะหลุดพ้นจากการแก่เจ็บตายนะครับดังนั้นสมณะอาจจะเป็นทางที่เราจะหลุดพ้นก็ได้ดังนั้นพระองค์จึงออกผนวดนะครับต่อไปลำดับที่2ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับโดยพระองค์เนี่ยทรงอยากจะหลุดพ้นแต่ไม่รู้วิธีการนะครับดังนั้นลองบำเพ็ญทุกขกิริยาทุกขกิริยาทุกกิริยาต้องมีความทุกข์อดข้าวอดน้ำกลั้นลมหายใจกัดฟันกัดลิ้นนะครับเราทำได้ไหมอาจจะไม่ได้ใช่ไหมนอนบนที่นอนที่มีตะปูโรยนี่คือการบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมนักเรียนไม่นี่ไม่ใช่ทางแห่งการหลุดพ้นเนื่องจากพระอินทร์นะครับพระอินทร์เนี่ยได้มาดีดพินให้กับพระพุทธเจ้าฟังนะครับมีพินอยู่3สายพินที่ตึงเกินไปถ้าเราดีดกีตาร์หรือว่าดีดพินเนี่ยเส้นที่มันตึงเกินไปมันจะเป็นยังไงนักเรียนเส้นจะขาดใช่ไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าอดอาหารนะครับบำเพ็ญทุกขกิริยาเกินไปก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้นะครับดังนั้นพระอินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสายหย่อนบ้างจากตึงและกลายเป็นสายหย่อนหย่อนไปเสียงไพเราะไหมไม่ไพเราะดังนั้นพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ทรงพิจารณาแล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคือทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นนะครับดังนั้นพระองค์จึงกลับมาเสวยฐานนะครับแล้วก็นั่งบำเพ็ญเพียรบารมีทางจิตนะครับจนเข้าสู่ในเหตุการณ์ที่3คือก่อนที่จะทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตรัสรู้ได้เผชิญหน้ากับกองทัพพญามารนะครับพญามารเนี่ยก็ได้มาขัดขวางพระองค์ไม่ให้ตรัสรู้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสู้พระองค์ได้เพราะพระองค์มีจิตใจที่แน่วแน่นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเหตุการณ์ที่4พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับโดยหลักธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบคืออริยสัจ4นะครับความจริงอันประเสริฐ4ประการด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเราจะพูดให้ง่ายๆเนาะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือตัวอย่างเช่นเราเล่นเกมแล้วเราเครียดนักเรียนเราเล่นเกมออนไลน์แล้วเราเครียดนี่คือความทุกข์นะครับการไม่สบายจะไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือสาเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเรามีสาเหตุมาจากอะไรทำไมเราจึงไม่สบายใจเพราะเราอาจจะกลัวว่าเราเล่นเกมไปอาจจะตกแหลงก็ได้นี่คือสาเหตุของการเกิดทุกข์นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธคือการดับทุกข์นะครับเราเล่นเกมด้วยความสนุกสนานเล่นเกมอย่างมีความสุขนี่คือนิโรธส่วนมรรคจะทำอย่างไรให้เราเล่นเกมอย่างสนุกสนานคือการปล่อยวางนะครับการเล่นเกมอย่างสนุกสนานปล่อยวางไม่ยึดติดกับแรงที่เราเล่นใช่ไหมเราก็เล่นอย่างมีความสุขแล้วนี่คืออริยสัจ4ที่พระองค์ทรงค้นพบนะครับเหตุการณ์ต่อไปคือเปรียบผู้คนเป็นดอกบัว4เหล่าเหมือนที่ครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมพอตรัสรู้ปุ๊บธรรมะของพระองค์เนี่ยมันยากนักเรียนเมื่อมันยากปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ต้องมาดูว่าสติปัญญาของคนบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะสามารถสั่งสอนใครได้บ้างซึ่งคนที่สามารถสั่งสอนได้พระองค์เรียกว่าหมู่เวไนยสัตว์นะครับคือคนที่สามารถสั่งสอนได้คือพวกที่เป็น บัวพ้นน้ำบัวปริ่มน้ำนะครับบัวใต้น้ำนี่คือเวไนยสัตว์คนที่สามารถสอนได้แต่บัวที่อยู่ใต้ตมไม่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสั่งสอนหลักธรรมกับคนเหล่านี้นะครับต่อไปเหตุการณ์ที่6นะครับโปรดปัญจวัคคีย์นะครับปัญจวัคคีย์เหตุผลทำไมต้องเลือกปัญจวัคคีย์เพราะว่าปัญจวัคคีย์นั้นเคยอยู่ปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วก็ทรงเป็นคนที่มีปัญญานะครับเปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำกับบัวปริ่มน้ำดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถสอนทำได้ง่ายนะครับดังนั้นจึงไปหาปัญจวัคคีย์ก่อนเหตุการณ์สุดท้ายคือโปรดชดินสามพี่น้องนะครับเมื่อโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีเหล่าบริวารแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจึงไปเผยแผ่ศาสนาต่อให้ศาสนาพุทธเนี่ยมันขยายออกไปมากๆนะครับดังนั้นไปเจอชดินสามพี่น้องผู้นับถือไฟผู้นับถือลัทธิไฟดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงเห็นว่าชดินสามพี่น้องเนี่ยมีบริวารมากถึง 1,000 คนนักเรียนจึงเลือกที่จะไปโปรดสั่งสอนนะครับจะได้มีบริวารมากถึง 1,000 คนแล้วก็จะได้เผยแผ่ศาสนาพุทธออกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพุทธประวัตินั่นเองทีนี้เรามาดูคำกิจกรรมของพวกเรากันนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเขียนคำถามชวนคิดจากการศึกษาพุทธประวัติทั้ง3ตอนมีอยู่3ข้อด้วยกันนักเรียนข้อที่1คือถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเราจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้มารลองสวมวิญญาณเป็นเจ้าชายสิทธัตถะซิว่าจะทำอย่างไรดีไม่ให้แพ้พญามารนะครับข้อที่2ความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามีมากนะนักเรียนและข้อสุดท้ายคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้ให้นักเรียนเริ่มเขียนได้เลยนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่1ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะสมมุติถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจะทำอย่างไรไม่ให้แพ้มารคำตอบของกลุ่มที่1ว่าอย่างไรบ้างครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันในข้อที่1
1: ตั้งจิตให้แน่วแน่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปข้อที่2นะครับความเพียรมีความสำคัญอย่างไรต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากลุ่มที่3ครับว่าอย่างไรเอ่ย
2: ความเพียรทำให้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น
0: เพราะว่าพระองค์มีความเพียรใช่ไหมจึงทำให้การตรัสรู้เนี่ยง่ายขึ้นใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับต่อไปข้อที่3นะครับในคำถามข้อที่3ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้กลุ่มที่6ครับ
3: เพราะกลุ่มปัญจวัคคีย์มีปัญญาที่สูงเลยทำให้พระพุทธเจ้าจึงได้สอนเป็นกลุ่มแรก
0: เพราะว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยมีปัญญาสูงใช่ไหมแล้วก็พระองค์เห็นว่าน่าจะไปโปรดปัญจวัคคีย์จะได้เข้าใจหลักธรรมได้ง่ายใช่ไหมเยี่ยมมากรบมือให้กลุ่มที่6หน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบนอกเหนือจากที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับในข้อที่1นะครับก็คือเราจะต้องตั้งใจแน่วแน่กับเป้าหมายของเราเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่ไม่ยอมลุกจากสมาธินะครับข้อที่2ใช้สติพิจารณาว่าสิ่งที่มารมายั่วยวนนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่เที่ยงไม่ควรหลงตามนะครับและสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจเช่นความโกรธความโลภความหลงที่ทำให้เราหลงทางนะครับข้อที่2ครับนักเรียนความเพียรมีความสำคัญอย่างไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับความเพียรทำให้พระพุทธเจ้าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้จะเผชิญกับความยากลำบากหรือการล่อลวงจากมารนะครับข้อที่2พระองค์ใช้ความเพียรในการสมาธิพิจารณาความจริงของชีวิตจนสามารถเข้าใจความทุกข์และหลุดพ้นได้และสุดท้ายคือถ้าพระองค์ขาดความเพียรอาจจะล้มเลิกกลางทางและไม่สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกหลังจากตรัสรู้นะครับเพราะว่าปัญจวัคคีย์เปรียบเสมือนกับบัวพ้นน้ำหรือว่าบัวปริ่มน้ำนะครับมีพื้นฐานของธรรมะแล้วนะครับพร้อมเข้าใจคำสอนได้รวดเร็วข้อที่2ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เคยบำเพ็ญเพียรร่วมกับพระองค์มาก่อนมีพื้นฐานทางธรรมและความตั้งใจจริงและสุดท้ายนะครับการสั่งสอนเริ่มจากผู้ที่พร้อมที่สุดเป็นการให้ขออภัยครับเป็นการใช้เมตตาอย่างมีปัญญาเหมาะสมกับธรรมะที่ลึกซึ้งนี่คือคำตอบทั้ง3ข้อนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราคือ reflection สะท้อนคิดนะครับสถานการณ์คือนักเรียน A ในห้องโดนเพื่อนอีกกลุ่มแซวแรงและบูลลี่ผ่านกลุ่มแชทนักเรียน A รู้สึกโกรธและอยากเอาคืนมากคำถามชวนคิดถามว่าถ้าเราตัวเราเองนะเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทบทวนคำถามถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจากการที่มีคนมาบูลลี่เรานะครับเราจะจัดการกับความโกรธอย่างไรนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจขอคำตอบของกลุ่มที่5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันจะทำอย่างไรดีครับ
1: การมีสติรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจคิดให้ดีทำจิตใจให้สงบพร้อมหาทางแก้ไข
0: ยอดเยี่ยมมากครับประมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบนอกเหนือจากที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับตัวอย่างเช่นเราจะพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้โกรธจนเกินไปนะครับหรือไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในใจนั่นเองข้อที่2ครับนึกถึงพระพุทธเจ้าที่มีความอดทนสูงไม่ยอมแพ้ต่อมารที่มาหลอกลวงนะครับหรือทำให้พระองค์โกรธและสุดท้ายเมื่อเรารู้สึกโกรธนักเรียนเราจะหยุดคิดสักพักหนึ่งให้ใช้ลมหายใจนะครับใช้ลมหายใจเข้าออกลึกๆและพยายามสงบใจนี่คือสิ่งที่ขจัดมารในใจของเราได้นั่นเองนะครับและนี่คือกิจกรรมเสริมนะครับใบงานนะครับนักเรียนสามารถหาเวลาว่างในการทำได้นะครับเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะครับการศึกษาเรื่องราวประวัติตอนการผจญมารการตรัสรู้การสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยความมุ่งมั่นการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายเพียรพยายามจนบรรลุผลสำเร็จนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้และใบงานที่4เรื่องพระไตรปิฎกนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราในรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันนึงในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปี

0: ถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
1: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
2: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
1: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราปะ
3: อืมใช่ๆ
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นเพื่อนๆเรากลับบ้านกัน
1: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนหมดแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะโวหารในการเขียนจากการที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโวหารการเขียนนั้นเป็นการสื่อภาษานะคะเป็นการสื่อสารเรื่องราวของผู้เขียนไปยังผู้อ่านนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยรับรู้ความเรื่องราวนะคะมีความเข้าใจในเรื่องราวนั้นๆทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปยังสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนั่นเองนะคะค่ะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ทราบแล้วนะคะว่าโวหารในการเขียนมีวัตถุประสงค์และลักษณะในการเขียนที่แตกต่างกันออกไปแบ่งออกด้วยกันทั้งหมด5ประเภทที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะมีพรรณนาโวหารมีบรรยายโวหารมีสาธกโวหารเทศนาโวหารแล้วก็อุปมาโวหารซึ่งนักเรียนก็ทราบแล้วว่าแต่ละประเภทนั้นมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่แตกต่างกันและมีลักษณะที่เขียนแตกต่างกันนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้โดยการนำเรื่องราวของโวหารในการเขียนมาปฏิบัติในชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงนี้มีชื่อว่าเรียงร้อยถ้อยความนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะหนึ่งพูดอธิบายลักษณะโวหารที่ใช้ในงานเขียนได้ถูกต้องนะคะสองนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเขียนบรรยายและเขียนบรรยายหรือพรรณนาเรื่องราวเหตุการณ์โดยเลือกใช้โวหารได้ถูกต้อง3นะคะบอกประโยชน์ของการใช้โวหารในการสร้างสรรค์งานประพันธ์นะคะแสดงว่าในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงของการปฏิบัติทักษะของการเขียนโดยนำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาใช้ในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในชั่วโมงนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันเป็นการทดสอบความรู้นะคะชื่อกิจกรรมว่าเกมมันนี่ดรอปนะคะวางเงินถูกฝั่งปังแน่ก็คือกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะได้รับกระดานนะคะที่มี2ฝั่งฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีส้มแล้วก็นักเรียนจะได้รับเงินนะคะธนบัตรที่คุณครูแจกให้ในบนโต๊ะของนักเรียนนะคะก็คือจะมีธนบัตรแบงค์ 1,000 นะคะธนบัตรแบงค์500 100 50แล้วก็20อย่างละ4ใบโดยที่เมื่อเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูจะเปิดแผ่นป้ายนะคะเปิดแผ่นป้ายโดยการให้นักเรียนพิจารณาลักษณะของภาษาว่าเป็นการใช้ภาษาแบบใดนะคะก็จะมีให้เลือกว่าจะวางเงินฝั่งใดนะสามารถวางเงินทั้งหมดที่ได้ในฝั่งนั้นก็ได้หรือจะแบ่งกันวางก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ถูกต้องฝั่งที่ไม่ถูกต้องเงินนั้นคุณครูก็จะยึดมาสุดท้ายแล้วสมาชิกกลุ่มใดมีเงินเหลือมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
2: ครับข้อความแรกนะคะในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแยะเราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ำคุ้มค่าที่สุดอย่างไรเช่นน้ำที่เหลือจากการซักล้างเราก็ควรจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ความประหยัดเป็นจุดหนึ่งของการลดความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ข้อความนี้พิจารณานะคะว่าเป็นสาธกโวหารหรือเทศนาโวหารถ้าเทศนาโวหารให้นักเรียนวางเงินไว้ที่ช่องสีเขียวถ้าเป็นลักษณะของโวหารที่เป็นสาธกนะคะสาธกโวหารให้วางที่สีส้มให้เวลา30วินาทีนะคะวางได้เลยค่ะวางได้เลยทั้งหมดเลยค่ะแบ่งก็ได้ค่ะแบ่งวางก็ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะ ลุ่มที่1เรียบร้อยไหมคะหมดเวลาค่ะเรียบร้อยเฉลยนะคะไม่มีการเอาเงินย้ายฝั่งแล้วนะคะในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแยะเราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ำคุ้มค่าที่สุดอย่างไรเช่นน้ำที่เหลือจากการซักล้างเราก็ควรเอาไปรดน้ำต้นไม้ความประหยัดเป็นจุดหนึ่งของการลดความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอะไรคะประเภทสาธกโวหารฝั่งสีส้มนั่นเองมีกลุ่มใดวางฝั่งสีเขียวไหมคะกลุ่มที่1นะคะได้เงินมาแล้วต่อไปชีวิตคนเรานั้นเปรียบเสมือนดั่งดอกไม้

0: ไม้ที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทั้งสุขและทุกข์อ่ะพิจารณานะคะเป็นบรรยายโวหารหรืออุปมาโวหารเริ่มเลยค่ะเป็นบรรยายโวหารหรืออุปมาโวหารคะอ่ะเฉลยนะคะชีวิตคนเรานั้นเปรียบเสมือนดังดอกไม้ที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทั้งสุขและทุกข์เป็นอะไรคะเป็นประเภทใดคะอุปมาโวหารฝั่งสีเขียวค่ะอ่ะข้อนี้ถูกทุกกลุ่มเลยนะคะข้อต่อไปนักเรียนพิจารณานะคะการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆนักเรียนลองอ่านแล้วพิจารณานะคะว่าเป็นโวหารใดพร้อมนะคะเป็นเทศนาโวหารหรืออุปมาโวหารเป็นอะไรคะหมดตัวทุ่มหมดตัวเลยใช่ไหมคะเฉลยนะคะข้อนี้เป็นอะไรคะเทศนาโวหารถูกต้องนะคะข้อต่อไปป้ายชื่อของบ้านหนังสือทาสีสดใสแต่และตัวหนังสือสีขาวสะอาดเข้ากับประตูรั้วบ้านที่มีรูปหนังสือเรียงรายงดงามตระการตายิ่งนักนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณานะคะว่าเป็นลักษณะการเขียนที่เป็นโวหารประเภทใดพร้อมนะคะบรรยายโวหารหรือพรรณนาโวหารพร้อมไหมคะวางเยอะๆหน่อยก็ได้กลุ่มนี้ข้อความนี้เป็นอะไรคะตอบพร้อมๆกันบันขอโทษค่ะพันนาโวหาร
1: ตอนเล่นบัง
0: มีกลุ่มใดวางผิดไหมคะผิดใช่ไหมคะกลุ่มที่5ผิดต่อไปเช้านี้อากาศสดใสแสงแดดส่องลงมาอย่างอบอุ่นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใสไร้เมฆฝนผู้คนต่างออกมารับอากาศยามเช้าอย่างร่าเริงพิจารณานะคะพรรณนาโวหารหรือบรรยายโวหารสุดตัวเลยพร้อมนะคะข้อนี้นะคะเป็นบรรยายโวหารถูกต้องจบเกมแล้วนะคะแต่ละกลุ่มนับเงินที่เหลืออยู่ได้เลยค่ะกลุ่มที่1เหลือเท่าไหร่คะ 6,000 บาทกลุ่มที่2เหลือเท่าไหร่คะ

6,680กลุ่มที่3กลุ่มที่3เหลือเท่าไหร่คะห้าพันบาทกลุ่มที่4เหลือเงินเท่าไหร่คะ5,500บาทใช่ไหมกลุ่มที่5กลุ่มที่5 6,050กลุ่มที่6เท่าไหร่คะ6,650อ่ะกลุ่มที่มีเงินเหลือมากที่สุดก็คือกลุ่มที่2ปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะค่ะถือได้ว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรกับโวหารในการเขียนแต่ละประเภทนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเรียงร้อยเรื่องราวโวหารนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียบเรียงข้อความแต่ละส่วนให้ถูกต้องคุณครูจะมีข้อความให้2เรื่องนะคะแต่ละกลุ่มจะได้เรื่องที่ไม่เหมือนกันบางกลุ่มจะได้เรื่องนิทานดาวลูกไก่อีกกลุ่มนึงอาจจะได้ครอบครัวเหนือน้ำครัมนะคะเมื่อนักเรียนได้ข้อความข้อความที่ครูให้เนี่ยจะไม่ได้เรียงนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเรียบเรียงข้อความแต่ละส่วนให้ถูกต้องแล้วให้บอกด้วยว่าข้อความแต่ละส่วนที่นักเรียนเรียงมาได้นั้นเนี่ยแต่ละส่วนเป็นโวหารประเภทใดนะคะก็จะมีเรื่องนิทานดาวลูกไก่นะคะกับเรื่องครอบครัวเหนือน้ำครามกิจกรรมนี้จะให้เวลา5นาทีสมาชิกกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วสามารถยกมือนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: อ่ะกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เป็นผู้นำเสนอกิจกรรมนี้นะคะเริ่มที่กลุ่มที่3นะคะนิทานดาวลูกไก่ค่ะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะอ่านข้อความแต่ละส่วนแล้วก็บอกว่าเป็นโวหารชนิดใดนะคะเริ่มที่ส่วนแรกเลยนะคะ
1: ณชายณชายป่าที่ล่มลื่นด้วยเมฆไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมหลังหนึ่งตายายตากับยายอาศัยอยู่ทั้งสองเลี้ยงแม่ไก่สีน้ำตาลสวยงามไว้ตัวหนึ่งแม่ไก่ตัวนี้มีลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆ น่ารักอยู่7ตัว
0: เป็น
1: บรรยายค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปส่วนที่2ค่ะ
1: วันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาปักกรดอยู่ใกล้ๆกระท่อมของตากับยายตากับยายจึงคิดจะฆ่าแม่ไก่เพื่อทำเป็นอาหารถวายพระ
0: อ่ะข้อความส่วนที่3
1: วันรุ่งขึ้นแม่ไก่ก็ถูกฆ่าขณะที่ตายายก่อไฟเตรียมปรุงอาหารลูกไก่ทั้ง7พากันกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ด้วยอนิสงส์แห่งการสละชีวิตของลูกไก่จึงได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก
0: ่อ่ะข้อความที่เพื่อนเรียงถูกต้องมั้ยคะคนที่ได้นิทานดาวลูกไก่กลุ่มที่ได้ไม่ถูกถูกมั้ยคะจะต้องเป็นข้อความที่เป็นแม่ไก่ได้ยินสองตายายขบคิดกันจะฆ่าตนแม้จะเสียใจแต่ด้วยความกตัญญูในบุญคุณของสองตายายแม่ไก่จึงไม่หนีไปไหนกับเรียกลูกไก่ทั้ง7มาสั่งเสียก่อนตายถูกต้องไหมคะอ่ะอันนี้เป็นโวหารชนิดใดคะชนิดใดคะบรรยายโวหารนั่นเองค่ะแล้วก็ท่อนสุดท้ายก็คือที่เพื่อนได้อ่านเมื่อสักครู่นะคะวันรุ่งขึ้นแม่ไก่ก็ถูกฆ่าขณะที่ตายายก่อไฟเตรียมปรุงอาหารลูกไก่ทั้ง7พากันกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ด้วยอานิสงส์แห่งการเสียสละชีวิตของลูกไก่จึงได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่นั่นเองข้อความส่วนสุดท้ายนี้ก็เป็นบรรยายเช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่านิทานดาวลูกไก่เป็นนิทานที่ใช้โวหารประเภทบรรยายนั่นเองบรรยายเรื่องราวของดาวลูกไก่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่2นะคะครอบครัวเหนือน้ำครามจะเป็นกลุ่มที่2นะคะในการนำเสนอข้อความแต่ละส่วนนะคะข้อความแรกอ่านข้อความแรกได้เลยค่ะ
2: สมัยเมื่อข้าพเจ้าสมัครเป็นผู้แทนราษฎรออกเที่ยวหาเสียงในเมืองพระนครได้เข้าไปหาเสียงในบ้านคนจนแห่งหนึ่งอยู่ที่แหล่งเสื่อมโทรมหลังวัดอินบางขุนพรหมซึ่งแหล่งเสื่อมโทรมนี้เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมีชีวิตอยู่เหนือน้ำครามกรุงเทพเพียงฟุตกว่าๆเท่านั้นนานๆจะมีหมาวัดพัดหลวงเข้ามาอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
0: อ่ะเป็นโวหารชนิดใดคะ
2: บรรยายโวหารครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องเป็นการบรรยายโวหารของคนคนหนึ่งนะคะที่ไปหาเสียงนั่นเองค่ะข้อความที่2นะคะ
2: เมื่อข้าพเจ้าไปถึงครอบครัวนี้กำลังลงมือรับประทานอาหารเย็นพ่อบ้านกลับจากงานมีพวงปลาทูเล็กๆถือมาติดมาติดมือ 4-5 ตัวแต่เขาถือมันมาด้วยความภาคภูมิใจเหมือนบ่อยกำลังยกหมูหันมาเลี้ยงคนในเหล่าปลาทู 4-5 ตัวนั้นมันเล็กเสียจริงๆเหมือนปลาทูอดอาหารซึ่งข้าพเจ้าเป็นแมวก็แทบจะไม่อยากขอรับประทาน
0: อ่ะข้อความนี้เป็นลักษณะการใช้ภาษาโวหาร
2: เชิงเปรียบเทียบครับ

0: เปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรกับอะไรคะ
1: ปลาทูกับบ่อยที่กระยกหมูหันมาเลี้ยงครับ
0: เปรียบปลาทูปลาทูที่ถือมาเหมือนปลาทูขอโทษค่ะเปรียบพ่อบ้านที่ถือพวงปลาทูกลับบ้านมา 4-5 ตัวเหมือนกับ
1: ยกหมูหันมาครับ
0: ยกหมูหันมาให้คนในครอบครัวนะคะเป็นการพัฒนาความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความรู้สึกของคนในครอบครัวนั้นเนาะแล้วก็เปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบปลาทูที่เอามาเนี่ยมันเล็กมากเล็กเหมือนอะไรคะ
1: ปลาทูอดอาหาร
0: เหมือนปลาทูอดอาหารทำให้คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วเห็นภาพแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ
1: ครอบครัวนั้นมีลูกหลายคนยังเล็กๆทั้งนั้นนึกอยู่ในใจว่าจะพอกินได้อย่างไรปลาทู 4-5 ตัวนี้แต่ถึงกระนั้นแม่บ้านก็รับของขวัญจากตลาดด้วยกิริยาอาการยินดีเหมือนนางสาวไทยได้รับมงกุฎเธอได้นำปลาทูไปล้างอย่างสะอาดระหว่างนั้นลูกหญิงคนโตนำข้อข้าวไปตั้งไฟ
0: เป็นโวหาร
1: สักครู่นะครับเป็นพรรณนาโวหารความรู้สึกครับ
0: เป็นการพรรณนาโวหารความรู้สึกของใครคะ
1: ของครอบครัวนี้ครับแล้วก็ของตัวแทนคณะผู้แทนราษฎรครับตัวแทน
0: ของไม่ท่อนนี้ท่อนนี้ข้อความท่อนนี้ของความรู้สึกของแม่บ้านใช่ไหมคะที่รับปลาทูเนี่ยด้วยกับกิริยาที่ดีใจมากดีใจเหมือนยังไงดีใจเหมือนนางสาวไทยที่ได้รับมงกุฎแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องนั่นเองค่ะเป็นการพรรณนาความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายค่ะ
1: เมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านเขาพ่อบ้านซึ่งรู้จักข้าพเจ้าเป็นใครได้ให้รับการต้อนรับอย่างดีขอเอาผ้ามาเช็ดถูกระดานก่อนเชิญข้าพเจ้านั่งทั้งที่กระดาษตรงนั้นและกระดาษอื่นในบ้านก็สะอาดหมดจดอยู่แล้ว
0: ปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะข้อความส่วนสุดท้ายเป็นลักษณะการเขียนแบบบรรยายโวหารนั่นเองค่ะค่ะก็แสดงให้เห็นว่างานเขียนแต่ละงานเขียนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันก็จะมีโวหารที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อมายังผู้อ่านเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะเป็นการสื่อความรู้ความรู้สึกความเข้าใจไปยังคนเขียนกับคนอ่านค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมทดสอบความรู้นะคะกิจกรรมนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มใดก็ได้นะคะกลุ่มละ1คนขอ3คนเมื่อตอบถูกคุณครูจะมีเงินให้ 1,000 บาทเป็นการเพิ่มรางวัลให้กับสมาชิกกลุ่มนั้นอีกด้วยนะคะขอตัวแทนนะคะเป็นการทดสอบความรู้โดยคุณครูจะมีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นโวหารชนิดใดแต่ถ้าตอบไม่ถูกต้องคุณครูขอปรับเงิน 1,000 บาทของกลุ่มนั้นด้วยนะคะถ้านักเรียนตอบถูกก็จะได้ 1,000 บาทนะคะคุณครูจะมีเงินแจกวันนี้เราจะรวยนะคะพร้อมไหมคะขอตัวแทนคนที่1ใครจะเป็นอาสาสมัครคนที่1ตอบคำถามกลุ่มแรกกลุ่มที่1เป็นตัวแทนนะคะสิทธิโชตเป็นตัวแทนของกลุ่มที่1พร้อมไหมคะสิทธิโชต
2: พร้อมคร
0: ับ ข้อความแรกนะคะในยามเช้าตรู่ทุ่งดอกทานตะวันเต็มไปด้วยสีเหลืองสดใสดอกไม้ที่บานสะพรั่งพร้อมกับแสงแดดแรกของวันสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านมาทำให้ดอกทานตะวันโยกไหวเบาๆสร้างเสียงกรอบแกรบที่เป็นธรรมชาติท้องฟ้าสีฟ้าสดใสที่มีเมฆขาวบางๆลอยล่องเพิ่มความสงบสุขให้กับทิวทัศน์ตรงหน้ากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้และดินที่ชุ่มน้ำค้างทำให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายอย่างแท้จริงสิทธิโชติคะเป็นลักษณะโวหารประเภทใดคะจากการที่พิจารณาแล้ว
3: พันธนาโวหารครับ
0: พันธนาโวหารถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยนะคะรับเงินไป 1,000 บาทข้อความข้อต่อไปกลุ่มใดตัวแทนคนใดจะเป็นอาสาสมัครนะคะกลุ่มที่3จะเป็นตัวแทนในการตอบข้อต่อไปนะคะ

0: ปลูกกล้วยไว้หลายกอแตกหน่อหลายรุ่นแล้วแม้แต่กล้วยก็ยังเหี่ยวแห้งอ่อนระโหยออกปลีมาให้หวีไม่ถึง10แต่ละหวีมีผลเล็กอมแคระแกร่นปีนี้ฝนล้ากลางพฤษภาคมแล้วยังไม่ตกเลยมีแต่ลมกระโชกแรงเหมือนแกล้งเป็นโวหารชนิดใดคะ
1: บรรยายโวหารครับ
0: ถูกต้องหรือไม่บรรยายโวหารถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะอ่ะต่อไปตัวแทนอีก1คนค่ะกลุ่มที่5นะคะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามในทัศนะของพระพุทธศาสนาเราควรแยกแยะคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเช่นคุณค่าแท้ของอาหารคือการทำให้ร่างกายอยู่ได้มีสุขภาพดีส่วนคุณค่าเทียมคือความอร่อยความโก้เก๋หรือประโยชน์ส่วนเกินซึ่งสนองกิเลสเราต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าคุณค่าแท้คืออะไรลักษณะ
2: โวหาร
0: เทศนาโวหารถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเป็นสาธกโวหารกลุ่มที่5ไม่ได้รับเงินข้อนี้ไปนะคะทำไมถึงเป็นสาธกโวหารก็เป็นการยกตัวอย่างสังเกตได้ที่เช่นคุณค่าแท้ของอาหารก็คือเป็นการยกตัวอย่างของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเมื่อนักเรียนพิจารณาข้อความแต่ละส่วนแล้วนักเรียนต้องพิจารณาดีๆบางข้อความอาจเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการสั่งสอนเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นการหยิบยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพและเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะในการตอบคำถามค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเรียงร้อยโวหารสื่อสารเรื่องราวจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเอาทักษะของโวหารนะคะการเรียนรู้โวหารมาปรับใช้ในกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนจับคู่สร้างงานเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์จากภาพที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์นะคะไม่น้อยกว่า12บรรทัดซึ่งในงานเขียนที่นักเรียนจะต้องสร้างเนี่ยจะต้องมีการใช้โวหารประเภทบรรยายและโวหารประเภทพรรณนาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเลือกโวหารที่สนใจมาอีก1โวหารมาใช้ในการเขียนแล้วก็สร้างผลงานจับคู่นะคะโดยจะมีรูปภาพนะคะแล้วเขียนลงในใบกิจกรรมเรียงร้อยโวหารสื่อสารเรื่องราวนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีรูปภาพด้วยกันทั้งหมด4รูปภาพนะคะเป็นรูปภาพเหตุการณ์ต่างๆให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่สนใจคุณครูได้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อเลือกรูปภาพแล้วก็ให้ช่วยการสร้างงานเขียนขึ้นมา1ชิ้นงานนะคะโดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า12บรรทัดมีพรรณนาโวหารบรรยายโวหารแล้วก็เลือกมา1ประเภทที่สนใจพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องเล่านะคะร้อยเรียนโวหารสื่อสารเรื่องราวจากภาพที่คุณครูได้มอบหมายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะสังเกตเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีการสื่อสารนะคะโดยใช้ภาษาที่ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์นะคะถึงแม้ว่าในเวลาสั้นๆที่คุณครูมอบหมายให้เนี่ยจะยังไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ก็สามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็ไปเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากชั่วโมงนี้แต่ในชั่วโมงนี้คุณครูมีตัวแทน1คนนะคะในการนำเสนอข้อความบางส่วนที่ได้แต่งแล้วเมื่อคุณครูเดินไปอ่านแล้วมีความน่าสนใจนะคะกับภาพที่เป็นภาพของตลาดใช่ไหมคะก็คือเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนำเสนอด้วยค่ะ
1: ชื่อเรื่องมีชื่อว่าตลาดแฮปปี้ค่ะณวันหนึ่งเช้าตู่ตลาดมีแสงอ่อนๆมีเมฆที่เบาบางกลิ่นอายของน้ำค้างพืชพันธุ์นานาชนิดและเสียงรถประจำทางแต๊กๆพร้อมผู้คนหลากหลายไม่ว่าจะชายหรือหญิงที่กำลังเลือกซื้อผลไม้และอาหารต่างๆเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรผู้คนสัญจรกันแออัดเพื่อเลือกซื้อของพ่อค้าแม่ค้าต่างๆพร้อมเต็มใจที่จะให้ทุกๆคนเลือกซื้อพ่อค้าแม่ค้าที่จะแนะนำสินค้าเช่นเลือกซื้อปลาเลือกซื้อปลาที่ตาใสท้องไม่แตกเลือกซื้อไก่สดต้องมีเนื้อสีชมพูอ่อนเลือกซื้อผลไม้เช่นส้ม ที่จับแล้วเปลือกบางนิ่มแตงโมผิวเรียบตึงการเลือกซื้อสินค้าที่ดีเราจะได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนผู้ทานจะมีความสุขและสุขภาพดีของคนที่เรารักค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะก็สังเกตว่าจะมีโวหารที่เป็นบรรยายพรรณนาและอุปมาใช่หรือไม่คะมีการยกตัวอย่างขอโทษค่ะเป็นสาธกนะคะยกตัวอย่างในการเลือกซื้ออาหารนั่นเองค่ะก็ในระยะเวลาอันสั้นสร้างผลงานได้เท่านี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะคะส่วนนักเรียนคนอื่นๆนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและ

ักเรียนปลายทางที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้นักเรียนกลับไปทำให้แล้วเสร็จให้กับคุณครูนะคะตรวจในครั้งต่อไปนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะโวหารการเขียนร้อยแก้วเป็นการใช้ภาษาที่ช่วยสื่อความหมายไปยังผู้อ่านนะคะให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามได้โวหารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันการเลือกใช้โวหารที่เหมาะสมกับลักษณะของงานเขียนจะช่วยทำให้การถ่ายทอดหรือนำเสนอเรื่องราวเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรียนรู้เรื่องเล่านะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1ใบกิจกรรมเรื่องเปิดโลกเรื่องเล่า2ใบกิจกรรมเรื่องจำแนกสารพันเรื่องเล่านะคะเตรียมกระดาษปากกาสีเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับงานเขียนที่เราใช้วูหาในการเขียนไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำผลงานให้แล้วเสร็จแล้วคุณครูจะรอชมผลงานของนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: or provide facts to make your arguments stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your graph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
5: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
4: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
5: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อ สังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้ง

0: นั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ

0: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
0: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
3: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
4: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: one of two of these. You need to choose one of these. Okay, what is that? Okay, so you can say, we, can you say that?
1: We shoot
0: and gloves. Very good. We should wear socks and gloves. Wear socks and gloves, it's advice. Okay, advice แปลว่าการให้คำแนะนำเนาะเพราะนั้นหลังชุดตามด้วย advice. Okay, you good? เพราะนั้นลองมาทำดู. Okay. What should not yet? What should we not wear? We not. Okay. What should we not wear in summer? The first one is hat.
1: Sandals.
0: Drape sandals.
1: Jacket.
0: And
1: jeans.
0: What should we not wear in summer?
1: Jacket
0: and jeans. So you can say, who wants to say this? Raise your hand. Ring the bell. Okay. Try again. Try. Just try.
2: We should.
0: Shouldn't.
2: Should.
0: Okay, you say it one more time.
2: We should.
0: Shouldn't. Okay, say that. Say that. Shouldn't.
2: Shouldn't.
0: Okay, one more time.
2: We should. Was.
0: Where.
2: Where. Hat.
0: A hat.
2: Sandals
0: and
2: dress.
0: Okay, one more time.
2: We should wear
0: a hat.
2: Sandals
0: and dress. Very good. All right. You know, we shouldn't. It's followed by advice. Shouldn't. What does it mean? Shouldn't. ไม่ควร แต่ถ้า should it means.ควรนั่นเองโอเคออลไรท์อ่ะกิจกรรม worksheet number 5คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่5ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้ should or shouldn't to complete sentences okay you wanna do this together ทำด้วยกันพร้อมกันไหมเราจะมาเล่นเกม ring the bells กันเพื่อสะสมคะแนนโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนักเรียนปลายทางสามารถร่วมเล่นเกมกิจกรรมนี้กับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับเดี๋ยวเธอจะให้สัญญาณหลังจากนั้นเราก็ raise your hand และตอบคำถามได้โดยกิจกรรมนี้นักเรียนก็เติมแค่ should และ shouldn't ดูได้จากแต่ละข้อนะครับอ่านแล้วก็เติมโอเค number one children dot dot dot drink coffee ring the bell group two should or shouldn'tCan you in a full sentence? Shouldn't
3: drink coffee.
0: Very good. Shouldn't drink coffee. Congratulations. Now we move to number two. One, two, three. Good five.
4: It's raining outside. You should take an umbrella.
0: Okay. It's raining outside. You should take an umbrella. Very good. All right. Now we move to number three. One, two.Three. Try again. Three. Six. Group six.
4: She should brush her teeth.
0: Very good. She should brush her teeth. Everyone say teeth.
1: Teeth.
0: Teeth. All right. Next one, number four. One, two, three. Group one.
5: You shouldn't go to cinema tonight.
0: Okay. What about you have?
5: You have a test tomorrow.
0: You
5: shouldn't go to cinema tonight.
0: Okay. Congratulations. You have a test tomorrow. You shouldn't go to cinema. Everyone say cinema.
1: Cinema.
0: Cinema. Tonight. Very good. Number five. One more time. One, two, three. Group five.Good four, where are you? Can you say, it's really lonely.
4: I should finish my homework before 9 p.m.
0: Okay, I should finish my homework before 9 p.m. A good student should finish your homework before 9 p.m. One, two, three. Group three.
4: People should hedge
2: hurt anymore because they are our friends.
0: Our friends. Very good. People shouldn't hurt animals because they are our friends. Okay, our friends. All right, so these activities, think about what you should or shouldn't wear in those seasons, okay? Right now, students who are watching on the LTV, you need to divide the members into 6 groups. สำหรับเรียนไปทางตอนนี้นะครับให้แบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มเพื่อที่ว่าเราจะมาเลือกรูปภาพกันนะครับโดยรูปภาพจะอยู่หลังป้ายนะครับตามหมายเลขนะครับสำหรับเรียนไปทาง group 1 2 3 4 5 6 we have 6 groups in the classroom okay group okay เราจะให้สิทธิ์ group 6ก่อน group 6 what number do you want we have number 1 2 3 4 5 6นักเรียนปลายทางสามารถเลือกหมายเลขได้เลยนะครับเรามีทั้งหมด6หมายเลขนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น6กลุ่มหรือว่าจะให้คุณครู assign แต่ละกลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม1รับรูปภาพที่1ไปก็ได้กลุ่ม2รูปภาพที่2จนถึงกลุ่ม6รูปภาพที่6อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเค group 6 what number do you want number 6This season, what season is it? Winter. Okay, think about what you should wear or shouldn't wear in winter. You can write. All right. Okay, so let's get back. Group 5, what number do you want? What number do you want? Number 5. Okay, number 5. Ta-da, what season is it?Rainy season. Think about what you should or shouldn't wear in rainy season. Now, get back to group 4. What's number you want? What number? Okay, number 1. What season is it? Summer. Think about what you should or shouldn't wear in summer. Group 3. Very good.What season is it?
3: Spring.
0: Congratulations. Think about what you should or shouldn't wear in spring. Group 2. Group 2. 2 or 4? 4. Okay, what season is it?
6: Autumn
0: or fall. Okay, think about what you should or shouldn't wear in autumn.Next one, group 1, you have the last one, which is number 2. Okay, what season is it? Ta-da! Winter. Alright, so group 1 and group 6, you got winter. Nah? Okay, think about what you should or shouldn't wear in winter. I'm going to give you 2 minutes. You get ready? Just write something, no? Write sentences on your book or the paper. And then you are going to...Present what you got นะเดี๋ยวกิจกรรมนี้ที่เธอจะให้เวลา2นาทีหลังจากนั้นจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอหรือพูดให้คำแนะนำว่าแต่ละฤดูกาลควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนหรือไม่ควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะครับ 3 minutes Let's do it

0: Pacaro.
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับลองมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านแรกนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นได้นะครับด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้นะครับด้านคุณลักษณะ7คติและค่านิยมนะครับจะมีวงเล็บด้วยว่าของแต่ละวิชานะครับในรายวิชาสุขศึกษาของเรานะครับมันจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพด้วยนะครับของตัวบุคคลฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับทีนี้เมื่อเราทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะครับตอนนี้เรารู้จักช่วงวัยทั้งหมดกี่ช่วงวัย3ช่วงวัยนะครับไม่เป็นไร3ช่วงวัยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน3ช่วงวัยมีอะไรบ้าง3ช่วงวัยวัยที่1วัยเด็กฮะ

0: เดี๋ยวนะมีวัยเด็กวัยทารกวัยรุ่นเราลองเรียงลำดับอันดับแรกวัยทารกนะครับสองวัยเด็กวัยรุ่นวัยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราคุยกันว่ามีกี่ช่วงวัยครับอ่ะงั้นเราคิดใหม่งั้นครูเปลี่ยนคำถามก่อนเมื่อกี้ครูถามเป็นตัวเลขไปเลยไม่เอาลองเปลี่ยนใหม่เป็นเริ่มไล่ช่วงวัยกันดีกว่าอ่ะช่วงวัยแรกช่วงวัยอะไรนะ
1: ทารก
0: วัยแรกเลยเกิดมาปุ๊บวัยทารกช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ดีวัยทารกฮะมี1เดือนมี2มี5มีโดยประมาณนะครับวัยทารกจะอยู่ในช่วงแรกเกิดจนถึง2ปีหรือ2ขวบทีนี้เลยวัยทารกไปแล้ววัยอะไรต่อมีวัยเด็กทีนี้ในวัยเด็กอาจจะมีแบ่งเป็นเรื่องของวัยก่อนเรียนอีกด้วยนะครับวัยเด็กวัยก่อนเรียนแต่เรารวมกันเลยก็ได้วัยทารกวัยเด็กแล้ววัยอะไรต
1: ่อ
0: วัยรุ่นวัยรุ่นเสร็จแล้วไปไหนวัยผู้ใหญ่ฮะวัยกลางคนวัยกลางคนวัยทำงานวัยหนุ่มเรารวมกันในวัยผู้ใหญ่เพราะในแต่ละช่วงวัยเดี๋ยวมันมีแยกย่อยไปอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในชั่วโมงต่อๆไปอ่ะทีนี้มีฮะอ่ะวัยชราวัยสูงอายุวัยเราใช้คำไหนดีเราจะใช้คำว่าวัยชราหรือวัยสูงอายุฟังไหนก็จะคำไหนครูก็ฟังแล้วเจ็บหมดเลยเนาะ อ่ะแต่ก่อนจะมีเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าก่อนจะมีวัยชราวัยสูงอายุเมื่อกี้มีอะไรด้วยนะวัยทองนะครับ ทุกช่วงวัยจะมีประมาณอายุแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งว่าวัยเนี้ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่จะมีวัยทองเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้คือไม่สามารถระบุอายุได้ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยยกยอดไปในเรื่องการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยต่อไปทีนี้ของเราเนี่ยวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของวัยรุ่นครูขอคำนิยามของคำว่าวัยรุ่นขอแบบ3คำเอา3คำแล้วจบเลยเชิญครับ
2: อย่าซีเล็ง
0: อย่าซีเล็งนะครับโอ้อันนี้ศัพท์เฉพาะทางโอเคครับขอบคุณมากครับคนอื่นมีไหมขอ3คำกลุ่มอื่นหรือเพื่อนคนอื่นมีอะไรที่เราคิดว่าเราให้คำนิยาม3คำนี้ได้ตรงมากหรือตามความรู้สึกของเราก็ได้ครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับหลายวิชาสุขศึกษานะครับคำตอบของวิชาของเราเนี่ยไม่ได้ตายตัวฉะนั้นคำตอบจะถูกหรือจะผิดไม่เป็นไรนะครับเราสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญเลยครับใครพอจะมีแนวคิดบ้างไหมเชิญครับ
3: วัยการเรียนครับ
0: วัยอะไรนะ
3: วัยการเรียนครับ
0: อ๋อวัยการเรียนโอ้อันนี้มาแนววิชาการโอเคครับวัยการเรียนหรือใครมีอีกไหมครับเมื่อกี้เพื่อนเป็นศัพท์เฉพาะเลยอันนี้เพื่อนของเราคนนึงมาแบบวัยการเรียนหรือว่าใครมีมุมมองที่แตกต่างจากสองขอโทษครับใครมีมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนสองคนนี้ไหมเชิญเลยครับ
4: อยากลองของค่ะ
0: อยากลองของโอเคเยี่ยมครับเชิญเลยครับ
5: หาตัวตนค่ะ
0: หาตัวตนสำหรับที่ตอบมาเมื่อกี้4คนเมื่อสักครู่นี้4คนนะครับทั้งมีศัพท์เฉพาะอยากเรียนอยากลองของหาตัวตนถามว่า4คำตอบเนี้ยมีของใครถูกพอจะทราบไหม สี่คำตอบเนี้ยมีคำตอบที่ถูกมีเชียร์กันด้วยว่ากลุ่มนี้ใครพอจะตอบได้ไหมครับว่าในสี่คำตอบที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้เนี้ยมีคำตอบที่ถูกด้วยอ่ะใครว่าเพื่อนคนแรกสีเหล่งใช่ไหมมีไหมอ่ะมีหนึ่งใครว่าเพื่อนคนที่สองวัยอยากเรียนโอ้โหแย่งกันยกมือใหญ่เลยอ่ะคนที่สามอยากลองของแล้วมีคนเดียวด้วยฉะนั้นอ่ะคนที่สี่ครับวัยหาตัวตนอันนี้คำตอบขอบคุณมากครับเอามือลงคำตอบก็คือทั้ง4ข้อถูกหมดเพราะเมื่อสักครู่ก่อนที่ครูจะถามครูบอกแล้วว่าคำตอบของเราเป็นยังไงไม่ตายตัวแล้วครูถามถึงความคิดเห็นนะครับครูไม่ได้ถามเฉพาะเจาะจงว่าวัยรุ่นคือช่วงอายุเท่าไหร่อันนั้นอาจจะมีตัวเลขตายตัวแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นอันนี้ยิ่งไม่มีถูกไม่มีผิดใหญ่เลยนะครับทีนี้ของเราอายุเท่าไหร่กัน
1: 14
0: หลายตัวเลขเหลือเกินอ่ะห้องนี้ใคร11ไม่มีเลยเหรอตายละอ่ะใคร12ครับใคร1313หลายคนใคร14และใคร15แก่เพื่อนที่อายุ15เขาไม่ได้แก่เขาแค่เกิดก่อนนะครับโดยเฉลี่ยไม่ใช่โดยเฉลี่ยสิห้องเนี้ยเมื่อกี้ที่สอบถามคือมี13และ14ใช่ไหมครับทีนี้อายุที่เรากำหนดเนี่ยวัยรุ่นคืออายุเท่าไหร่13 12
1: 18
0: แม
1: ่12
0: 18โอเคครับทีนี้สำหรับนักเรียนปลายทางครับลองสำรวจอายุเพื่อนเราด้วยนะครับและสำรวจอายุเราด้วยว่าอายุเท่าไหร่นะครับจะอยู่ช่วงวัยไหนนะครับทีนี้ครูยังไม่ได้บอกนะว่าของเราอยู่ในช่วงอายุวัยเท่าไหร่แต่ว่านักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในช่วงวัยใดระหว่างวัยเด็กกับวัยรุ่น
1: วัยรุ่น
0: โอ้โหวัยรุ่นนี่อันนี้คือวัยรุ่นทั้งห้องมีใครยังเป็นวัยเด็กอยู่ไหมยังแบบยังมั่นใจว่าขออยู่ในวัยเด็กอยู่ครับ
6: ยัง
0: มีวัยเด็กโอเคยังไงมันต้องเป็นไปตามอายุนะครับทีนี้ลองมาดูกันที่ว่าเราอยู่อายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี้ย13 14นะครับการแบ่งของกรมอนามัยนะครับแบ่งวัยรุ่นเป็น3ช่วงวัยก็คือวัยก่อนวัยรุ่นหรือวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยจะอยู่ในช่วง9ถึง12นะครับส่วนวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นตอนกลางและเป็นวัยรุ่นเต็มๆแล้วเนี่ยอยู่ในช่วง13ถึง17และวัยรุ่นตอนปลายก็คือ18 19นะครับอันนี้เราแบ่งตามช่วงอายุใช่ไหมแต่จะมีอีกหนึ่งปัญหาครับถ้าเราไม่ได้ถามอายุกันล่ะโดยปกติที่เราจะเจอกันเนี่ยเราเจอใครสักคนถามเอ้ยนายอายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่เราถามแบบนี้ไหมเราไม่ได้ถามอายุกันถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนเนี้ยอยู่คาดการว่าอยู่ในช่วงวัยไหนเดี๋ยวก่อนนะเราลองมองตัวเราเองก่อนนะครับช่วงเราตอนนี้เราอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อเราอยู่ในช่วงชั้นมัธยมขอโทษครับชั้นประถมศึกษาปีที่สักป.4 ป.5 ป.6 ตัวเราเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง
7: สูงขึ้น
0: อ่ะใครพอจะตอบได้บ้างไหมครับอ่ะเชิญครับ
4: มีถ้าภายนอกนะคะก็จะเป็นรูปร่างลักษณะค่ะส่วนถ้าภายในก็อาจจะเป็นความคิดหรือว่าการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่ารูปร่างลักษณะนะครับและถ้าเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องเห็นอกเห็นใจใช่ไหมแสดงว่าแนวคิดของเราตอนวัยประถมกับมัธยมเปลี่ยนไปไหม แนวคิดเปลี่ยนลักษณะภายนอกเปลี่ยนไหมครับ ทีนี้ครูเพื่อนพูดโดยองค์รวมครูอยากให้เจาะจงกว่านี้อีกนิดนึงคำว่ารูปลักษณ์ภายนอกใช่แต่อะไรบ้างล่ะที่เราคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเชิญเลยครับ
4: ในเรื่องของเสียงค่ะแล้วก็ร่างกายก็จะเป็นพวกขนขึ้นตามอวัยวะต่างๆค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นขอบคุณมากแต่ทีนี้คำว่าเสียงมันแตกต่างอย่างไร
4: เสียงของผู้ชายทุ้มลงค่ะเสียงของผู้หญิงก็อาจจะแหลมขึ้น
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอก2ข้อแล้วข้อแรกเสียงนะครับเสียงจะเด่นชัดมากขึ้นถ้าเราได้ยินเสียงน้องเราตอนเล็กๆจะผู้หญิงผู้ชายเวลาร้องเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมแต่พอโตขึ้นเสียงเปลี่ยนแล้วทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องขนนะครับขนส่วนต่างๆร่างกายในวัยเด็กจะมีแค่ผมคิ้วใช่ไหมแรกเกิดคิ้วอาจจะน้อยด้วยผมอาจจะยังไม่เยอะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นนะครับฮอร์โมนเพศเริ่มทำงานขนส่วนต่างๆร่างกายไม่ว่าจะขนหน้าแข้งขนรักแร้หรือบางคนอาจจะมีพันธุกรรมที่มีขนหน้าอกด้วย รวมไปถึงหนวดเครานะครับเราอาจจะเห็นได้ว่าบางคนมีหนวดแค่ตรงนี้ใช่ไหมบางคนมีเครามีจรมีโอ้โหบางคนมาเต็มหน้าเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยนะครับอีกอย่างนึงของผู้ชายและผู้หญิงที่แตกต่างกันคือรูปร่างนะครับของผู้ชายเราคิดว่าเป็นยังไงถ้าตามอายุนะครับผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชายประมาณ2ปีแต่ขอแสดงความเสียใจกับผู้หญิงด้วยที่ผู้หญิงก็จะหยุดหรือชะลอการเติบโตเร็วกว่าผู้ชายเหมือนกันนะครับทีนี้การเติบโตระหว่างผู้หญิงผู้ชายมีปัจจัยหลายด้านแต่ปัจจัยตัวเนี้ยเดี๋ยวชั่วโมงที่2หรือ EP หน้านะครับเราค่อยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับทีนี้เอาของเราก่อนตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายจะมีหัวไหล่ใช่มั้ยจะดูทรงเป็นมีกล้ามเนื้อนะครับหัวไหล่ที่กว้างขึ้นผู้หญิงจะมีทรงที่เป็นส่วนทรงของผู้หญิงผิวพรรณจะนิ่มนวลขึ้นนะครับอันนี้เราดูได้อย่างเดียวผู้ชายไปจับไม่ได้นะครับเราจะไปแตะเนื้อเพื่อนแตะแขนเพื่อนผู้หญิงก็ไม่ได้นะเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับเราแค่ดูอย่างเดียวว่าอ๋อมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับทีนี้นอกจากเรื่องอายุแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วตอนนี้เราเข้าสู่วัยรุ่นกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นตัวเราเองเนี่ยตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้ใครพอจะให้ความเห็นได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
4: รู้สึกที่ได้เห็นตัวเองโตขึ้นเป็นวัยรุ่นค่ะรู้สึกว่าเกิดมาหนึ่งครั้งเป็นวัยรุ่นแค่ครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะ
0: เยี่ยมครับเยี่ยมขอบคุณมากครับถือเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเราเป็นวัยรุ่นครั้งเดียวเราไม่ใช่แค่วัยรุ่นครั้งเดียวทุกช่วงวัยจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่เราเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับนักเรียนไปทางก็เหมือนกันนะครับจะอยู่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่เราเป็นช่วงวัยนั้นๆได้แค่ครั้งเดียวนะครับ ที่เพื่อนบอกว่าใช้ชีวิตให้คุ้มถูกต้องครับแต่กฎการใช้ชีวิตให้คุ้มมีกฎอยู่ว่าข้อแรกจะต้องไม่เดือดร้อนตัวเองข้อ2จะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วเราทำในสิ่งที่เราอยากทำนะอย่างเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าหาตัวเองให้เจอใช่ไหมครับจะหาตัวเองให้เจอใช้ชีวิตให้คุ้มรีบทำในวัยรุ่นครับเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะครับอย่าว่าแต่หาตัวเองเลยครับเดินขึ้นบันไดอาคาร3ชั้นเนี่ยยังลำบากเลยนะครับตอนนี้รีบหาตัวเองให้เจอถูกแล้วนะครับแต่อย่าลืมกฎมีกี่ข้อ2ข้อกฎการใช้ชีวิตในวัยรุ่นนะครับหาตัวเองให้เจอโดยไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนคนรอบข้างนะครับเมื่อสักครู่ที่ครูถามไปว่าแล้วเรารู้สึกอย่างไรมีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับตอนนี้เราเข้าสู่วัยไหนนะวัยรุ่นเราวัยรุ่นแล้วนอกจากหาตัวเองให้เจอมีอะไรอีกไหมเอ่ยเชิญเลยครับ
5: รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ต้องคิดไต่ตองให้มากขึ้นค่ะ
0: ครับผมขอบมากครับใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้นไตร่ตรองนะครับเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับจากวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยพอเราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับความคิดเราก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกันจากกิจกรรมที่เราทำหรือสิ่งที่เราชอบนะครับพวกนี้มันจะบ่งบอกถึงแนวคิดเราด้วยนะครับอย่างตอนเด็กๆนะครับเราอาจจะมีจินตนาการเล่นขายของใช่ไหมเล่นอะไรที่มันมีความที่เรียบง่ายใช้ของใกล้ตัวพอเราเข้าสู่วัยรุ่นเรามุมมองกว้างขึ้นกิจกรรมที่เราทำหรือมุมมองต่างๆที่เราเห็นมันกว้างขึ้นนะครับฉะนั้นแนวคิดและความรอบคอบเราก็จะมากขึ้นไปด้วยตอนนี้ใครรู้บ้างว่าเอามือเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟแล้วไฟช็อตเรารู้ไหมแล้วคิดว่าน้องตอนเล็กๆรู้ไหม
1: ไม่ร
0: ู้นี่แหละครับเป็นความคิดของวัยรุ่นที่เมื่อพออายุเรามากขึ้นเราผ่านประสบการณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันอันตรายมากขึ้นเราก็จะมีความรอบคอบนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งในวัยรุ่นคือเรื่องของกิจกรรมที่เราทำเนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางถ้าเป็นรถประจำทางผู้ปกครองพาไปอันนี้ก็เป็นห่วงน้อยหน่อยที่น่าเป็นห่วงคือช่วงวัยของเรามันอยู่ในช่วงวัยคึกขนองด้วยนะครับไม่ว่าเราจะขับขี่หรือทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เพิ่มความรอบคอบอย่างที่เพื่อนบอกก็จะช่วยได้ให้เราข้ามวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยความปลอดภัยได้นะครับทีนี้เมื่อสักครู่ครูให้ใบงานไว้แล้วนะครับใบงานอันนี้ครูอยากให้พวกเราลองทำดูนะครับครูได้ให้ใบความรู้ไว้ด้วยนะครับลองทำดูอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบก่อนเรียนด้วยนะครับในใบงานนะครับในใบงานก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาในวัยรุ่นผู้ชายและผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ในผู้ชายและผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในผู้ชายและผู้หญิงและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในผู้ชายและผู้หญิงนะครับเราลองทำดูลองศึกษาใบงานดูด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของเราที่เป็นผู้ชายเป็นอย่างไรเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างไรหรือเราที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างไรและเพื่อนที่เป็นผู้ชายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกับของเราไหมนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จเรียบร้อยกันดีไหมโอเคครับส่วนนักเรียนปลายทางครับถ้ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวลองดูที่เพื่อนในห้องของเราเนี่ยตอนนี้เขาสรุปหรือเป็นแนวคิดของเพื่อนในห้องของเราก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับครูขอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาก่อนใครพอที่จะออกมานำเสนอได้ไหมครับเชิญเลยครับ
1: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาของผู้ชายค่ะ 1. ความสามารถในการคิดไวขึ้นการตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าวัยเด็กประเมินความเสี่ยงรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรแต่ยังมีความอยากรู้อยากลองอยู่ค่ะข้อที่ 5. ความจำและการเรียนรู้มากขึ้นจากวัยเด็กค่ะ
2: ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาในผู้หญิงนะคะ 1. มีการพัฒนาความคิดเชิงนามธรรมมากขึ้นค่ะ 2. และมีการคิดวิเคราะห์ก่อนทำสิ่งใดค่ะ 3. และมีการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ได้มากกว่าผู้ชายค่ะ 4. และมีความจำที่ดีขึ้นกว่าตอนเด็กค่ะขอบคุณค่ะ
0: อันนี้นะครับคือสิ่งที่เพื่อนของเราได้สรุปหรือเป็นแนวคิดของเพื่อนในกลุ่มเรานะครับในกลุ่มแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญานะครับด้านสติปัญญาในวัยรุ่นนะครับอย่างที่เพื่อนบอกคือมีการพัฒนามีความคิดที่รอบคอบขึ้นนะครับมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นมากกว่าในวัยเด็กแต่มีภาวะการอยากรู้อยากลองอยู่เลยทำให้อาจจะมีการตัดสินใจที่มีการผิดพลาดบ้างนะครับฉะนั้นความรอบคอบเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ใครพอจะออกมานำเสนอเชิญครับ
3: การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของผู้ชายนะครับ 1. อารมณ์ไม่คงที่ 2. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. อ่อนไหวต่อความกดดันต่อสังคมครับ 4. ความต้องการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับ
4: ครับก็ส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ในของผู้หญิงนะครับ 1. อารมณ์ผันผวนและอ่อนไหวมากขึ้นครับ 2. มีความคิดซับซ้อนมากขึ้นครับ 3. ตอบสนองต่อความกดดันทางสังคมและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนครับ
0: ครับครับผมขอบคุณมากครับในวัยรุ่นนะครับในวัยเด็กและวัยทารกก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เด็กทารกยิ่งน้องเราตัวเล็กๆเวลาหิวทำยังไงร้องเวลาเจ็บทำยังไงใช่ครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์จะมีอยู่แค่2 อย่างคือร้องและยิ้มหรือหัวเราะแต่พอเราเข้าสู่วัยรุ่นอารมณ์ต่างๆของเรามากขึ้นแต่นะครับเคยได้ยินไหมวัยรุ่นพวกวัยรุ่นหัวร้อนวัยรุ่นนู่นนี่นั่น

0: ที่เคยว่าเราอะเราเคยได้ยินกันไหมแล้วถามว่าตัวเราเองอารมณ์เราร้อนจริงไหมครับทำไมถึงร้อนมีใครพอจะตอบได้ไหมทำไมโดนยั่วยุมีโดนยั่วยุมีอะไรอีกความคิดยังไม่โตพอการยับยั้งอารมณ์ใช่ไหมครับหลักๆที่พวกเราตอบมาโอเคดีครับแต่หลักๆอย่างหนึ่งคือฮอร์โมนนะครับเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนจะเป็นตัวกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับและเป็นส่วนสำคัญด้วยเลยจะทำให้ฮอร์โมนเราสวิงหรือเพิ่มมากขึ้นลดน้อยลงในแต่ละวันไม่เท่ากันเลยส่งผลต่ออารมณ์นะครับต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายพอจะมีใครนำเสนอได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
1: การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้ชายนะคะมีเสียงที่ทุ้มขึ้นแล้วก็มีขนขึ้นตามร่างกายมากขึ้นค่ะมีการพัฒนาของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายมีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อต่อไปของผู้หญิงนะคะสำหรับของผู้หญิงนะคะมีการเจริญเติบโตของสะโพกขยายค่ะแล้วก็มีหน้าอกขยายค่ะแล้วก็มีประจำเดือนค่ะมีการเพิ่มขึ้นของขนตามร่างกายค่ะอาจมีสิวแล้วแต่ฮอร์โมนของแต่ละคนค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับอย่างที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอถูกครับแต่นะครับแต่ละบุคคลตัวสูงเท่ากันไหมสูงไม่เท่ากันสีผิวเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายนะครับนอกจากฮอร์โมนนอกจากเรื่องที่เราดูแลตัวเองแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องออกกำลังกายรวมไปถึงอาหารและที่สำคัญอีกอย่างนึงพันธุกรรมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อๆไปนะครับด้านสุดท้ายด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับพอจะมีใครออกมาแลกเปลี่ยนได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
2: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในผู้ชายนะคะ 1. ต้องการเป็นที่ยอมรับทางสังคมมากขึ้น 2. เริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง 3. ทักษะการสื่อสารดีขึ้นค่ะ
1: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของผู้หญิง 1. เริ่มจับกลุ่มกับเพื่อนค่ะ 2. เริ่มเปิดอกคุยกันในเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้น 3. ต้องการความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนๆมากขึ้นค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับสังคมของเราในวัยเด็กสังคมของเราคือใครคนในครอบครัวนะครับแต่พอเราเข้าสู่วัยรุ่นโลกของเรากว้างขึ้นนะครับเราจะมีเพื่อนนะครับที่มาจากที่ต่างๆกันแล้วแต่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าสู่สังคมนะครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างเดี๋ยวเราจะดูกันใน EP ต่อๆไปนะครับต่อไปงานต่อไปนะครับทีนี้วิธีการนะครับที่เราจะปฏิบัติตัวเมื่อเข้าอยู่ในสังคมในใบงานข้อสุดท้ายใช่ไหมครูฝากไว้ให้เป็นการบ้านนะครับลองไปดูซิว่าแนวคิดของเราเป็นอย่างไรนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลองดูใบงานนะครับถ้าเสร็จแล้วนำส่งครูได้เลยถ้าใครยังไม่เสร็จลองทำและลองอ่านหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับครับวัยรุ่นนะครับคือช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นช่วงวัยที่เป็นรอยต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างที่รวดเร็วเหล่านี้นะครับ เราจะต้องตามตัวเองให้ทันนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ตัวเองและข้ามสู่ช่วงวัยต่างๆได้อย่างมีความสุขนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในวัยรุ่นนะครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้าก็คือใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและการดูแลสุขภาพในวัยรุ่นครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งต่อไปในวันศุกร์หน้าครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บ้านนนท์เกาะสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนท์เกาะก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

สิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่นะครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับ

ผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ

มาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนท์เกาะค่ะ

ผู้ใดมาเที่ยวอุ่นอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มี

ที่พระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติ

พยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็น

สัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดย

เตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำ

0: สดีสกอจานจาทางที่1เดินเข้าผ่านได้มาระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินชิดสกอจานจาทางที่1เดินเข้าผ่านได้มาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับกระบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาผสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาว

ต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต่ำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮือนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮือนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮือนขึ้นเฮือนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ
สระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวออกโอนะคะม้วนไปเลยค่ะข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะออโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นออโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮ่อเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปต่อเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่โก๋งค่ะไม่โก๋งหัวลงนะคะไม่โก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่โก๋งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงหู้ตัวหางขึ้นค่ะห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่โก๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม่โก๋งในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่โก๋งหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าฮู้ตัวฮู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะ
ช้สระอิค่ะและจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฟึกส่วน

0: คำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมา
2: ม่วนบ
1: ่ก็ม่วนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: ่บ่เพิ่นไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแห่งแล้วเจ้าพร้อมสิไปใส่นี
2: ่ค่อยพร้อมสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ค่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินค่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักหยังไปแด
2: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน 6:00 นแลงเป็นยามที่ค่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ค่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีค่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต่อ
2: ค่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: ่บ่ถือมันฮู้โตทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ค่อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบ
2: ่บ่จำเป็นดอกค่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคน

0: คนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบอบอคุณผู้ชมคะไม่มีรูปไม้เอกนะคะบอแปลว่าไม้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบอหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่ไปเที่ยวมาบ่นะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่คุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
1: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขง รวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียง

ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าและเมืองแสนรักของคนเวียงจันทร์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำยกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่น
0: น
1: ะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนนี้อาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนยิงกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยับเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็โ

0: ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาพูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป
1: ็น
0: ช
1: ุ
0: มชนใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ
1: ้
0: นอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับ
1: ค
0: ือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะทำไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้

0: อย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไง นี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราร ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์เนี่ยเมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมากเพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเล
1: ย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละครับคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: ใช่คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูด นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย
0: ค
1: ือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้ครับ
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตาม ความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
1: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
0: ้ได้น้อยที่สุด
1: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงนี้
1: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
1: แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: คนสังคมตามมาอีก
1: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
0: ม
1: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
0: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
1: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษา
0: ครับ
1: แต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
0: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
1: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
0: ้
1: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
0: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
1: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
0: น
1: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
0: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
0: ครับ
1: คือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
0: ์ครับ
1: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
0: มีแต่น้ำเค็ม
1: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
0: reuse
1: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
0: ม
1: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
0: ครับ
1: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
0: ้
1: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
0: ดีจังเลย
1: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำ น้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
0: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
1: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
0: ทุกปี
1: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
0: จากอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
0: ัน ลอยไปทั่ว
1: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
0: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดคือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: มีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่หมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี
1: ค
0: ุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร
0: ์โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้วสกายเทรนยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มีโทเวย์มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อต้านเอชแล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหา AIDS แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือ ที่นี่เราเป็นปัจจัยพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาค
0: ในภูมิภาค
1: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หยุดหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
0: ่
1: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
0: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
1: ค
0: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
1: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818
0: ค่ะ
1: มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพ
0: อา
1: จจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลนะเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐและพร้อมกับนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2สมัยรัชกาลที่2ลักษณะพอดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
0: ค
1: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วก็ที่อันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพ
0: ค
1: ่ะแต่สำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษ
0: ค่ะ
1: นิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
0: มิ
1: ถุนาย
0: น
1: นะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดและมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
1: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม
0: ่
1: ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
0: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
1: Great and Good Friends
0: ใช่ค่ะ
1: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงกอนจะเป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกานะครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายก

0: การแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ทรงช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาบอกขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่าMy great and good friend.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านนึงที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลังenergy
1: พลังงาน
0: และด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนไทยพวกนี้ค่ะอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ ในสหรัฐ อย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นเป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอะไรอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20 ปีแล้วมานี้

0: ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA เราที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที่สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่อ
0: หรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยน
1: ั้
0: นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปก็สามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคน ประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษา

0: ถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีท่านผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังเราโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อ
1: สร้
0: างความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well, หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลาย10ปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุนอธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
1: ใช
0: ่ค่ะ20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แหมไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวนี้ระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวนี้เนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่นี่ก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 10,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวัน

0: อกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกะลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โอ้จริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: เจอแล้วเอ้ามาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียมีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ์
1: โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โอ้แค่เนี้ยตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
0: แค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล่นก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ

0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่สองสีเองอะสีแดงขาวแบ่งสองส่วนกันครึ่งครึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: อ๋อตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนึงเลยนะ
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารน่ะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาละที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศ

0: ื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: My friend in Chiang Mai, I'm gonna have to check with the weather forecast so I could pack the right clothes for this trip.
1: I heard that this year it's unusually cold up north and that the temperatures can get to as low as 2 degrees Celsius.
0: Yeah, but at least we don't have snow here in Thailand, but we do have hailstorms. The other day I checked with the news, there was a hailstorm in Chiang Rai. The winds were so strong, it blew off roofs of people's houses.
1: Well, I hope that nothing happens like that while you're there.
0: I hope so too. Here, the forecast says it's going to be really cold with a high of only 12 degrees Celsius. I'd better have my winter jacket ready.
1: You're right. We cannot get sick or both of our trips will be ruined.
0: Yeah. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
8: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
7: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
8: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
7: ทีมเช็ดโต๊ะ
8: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
7: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
9: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
11: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
12: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về mỗi ngày, tháng, năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือไฮวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไง

ือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงมายลาถือเหมยไงมายลาถือเหมยไงมายคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงมายลาถือนำไงมายลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมื่อยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงเบาเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเบาเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงเบาเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงเบาเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงเบาเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงเบาเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงเบาเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงเบาเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวา

ล่าไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในล่าไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในล่าไงเมื่อยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงไมยล่าไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงไมยล่าไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากว๋าขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเฮียนต่ายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามสี่นะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามสี่นะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับ
การถามต่อปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านัมบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานัมเจือกหลานัมบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนัมหวายนัมเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนัมหวายหลานัมบาวเนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนัมในหลานัมบาวเนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นัมเซานัมเต๋ยซางนัมคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานัมบาวเนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานัมเหนือบานัมเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานัมบาวเนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนัมในหลานัมบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหลานำบาวเนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหลานำไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหลานำบาวเนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหลานำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาว
ปู่เกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบ่าซิงไงหนาวบ่าซิงไงหนาว

ย่าเกิดวันไหน tôi sinh ngày mùng hai ฉันเกิดวันที่สองนะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับ eng sinh tháng nào พี่เกิดเดือนไหน tôi sinh tháng mười hai ฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะ ngày sinh nhật của anh là ngày nào นะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไง ไฮไม่ไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต้เงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือตัวแสต้นเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาตัวแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปดานังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาไทยลานบาวเลวโอยจิดาไทยลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาไทยลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวือเวือเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์เกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวือน้อยเจียนซองแองเหวือน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวือเหมยอันเกิมซองจิเหวือเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะ

0: ไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมในล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมในล่ะถือบ้า
1: ขี้นาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเหมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลินในจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย่
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น633นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่มั้ยครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ543
3: 543
4: ใช่543เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษา
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนในระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะผสมผสาน
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: นะครับสี่ชาติเลย
4: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
3: ค่ะ
4: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรีย

0: นะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชางชินะโซโย
1: 네잘지냈어요뚠씨도잘지냈어요
0: 네ฉันชินะโซโย
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: โอ้อาการเจ็บป่วยไม่สบายท
1: ั้
0: งหลาย
1: ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เรา
1: ก็ถามว่าโอติกาอัพไพโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตโอถึงซังคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตโอก็ถึงซังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังนี่เอาใจโย
1: ค่ะมีซึงซังแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซังนี่
0: อ
1: ัตเตโอเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอัพพายโอเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพไพโอ
0: บอรีก้าอัพไพโอ
1: ถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพไพโอคอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขา
0: ท
1: าริก้าอัพไพโอ
0: ทาริก้าอัพไพโออัพไพโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามี

0: ไม่สบายส่งที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก็อับปายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็บอดีโตอับปายโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือบอดีโตอับปายคุณนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกี้เอ๋คนเยอะสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก
1: ็ไ อด้วย
0: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: อ
0: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายอ
1: คมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคมมูรีนาย
1: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอกหมด
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮโย
1: กิชิมุลเฮโย
0: มีไข้ยอรีนายโยแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เพทารีนัสซอยเพทารีนัสซอย
1: ครับ
0: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
1: ยัก
0: ยักใช่ค่ะก็ถ้าเป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำยียัก
1: คำยียัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: เฮยอนเจชูเซโย
0: เหมือน
1: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะคร
0: ับ
1: ลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาแจ
0: ชีซาแจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากกู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากกุกยากกุกก็ยากกู
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากกุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะ3บอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3บอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะ
1: ม
0: ื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาจอนเอะมอกอยจอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนเอะมอกอย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปาลีนักกีฬาพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่
1: โรงพยาบาล
0: หรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีฬาพารามนิดาปาลีคือว่าเร็ว
1: ๆ
0: นักกีฬาพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: อันยองฮาเซโยชาวชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังดายอรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชุยมี
0: ชุยมี
1: ค่ะชุยมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชุยมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าถึงซานิลชัวเฮโยถึงซานิลชัวเฮโยถึงซานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: คือ
1: ชัวเฮโยคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้หรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้นะคะเราชอบอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาถึงซานิลชัวเฮโยหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์ชัวเฮโยหรือชอบการเดินทางย่อแห่งชัวเฮโยข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโบเฮโยชิกานีอิสเมียนโบเฮโยชิกานีอิสโซโยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเฮโยจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซโยมีเวลากับโบเฮโยทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: อิสเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวก็ชัวเฮียวเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งชัวเฮียวก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวนึงก็ซื้อชัวเฮียวใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวเฮียวชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวเฮียว
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรุนก็ซื้อชัวเฮียวถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึนนึงก็ซื้อชัวเฮียวแล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลา
0: ผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็อยู่ก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียวเช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียว
0: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายแล้วก็ใส่ข้างหน้านึงก็ซื้อชัวเฮียนะคะจาจงก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮีย

0: 자전거 타는 것을 좋아해요. 그러니까 좀 야오 있는 레오 타 건초 들렌 꼬 산책하다 그 산책하는 것을 좋아해요. 초업들렌 산책하는 것을 좋아해요. 레오 방콘 초업 옷감랑가이 나가고 초업 옷감랑가이 그와 운동하는 것을 좋아해요. 옷감랑가이 그 운동하다 운동하는 것을 좋아해요. 더입니다. 가
1: 정말 많고 그러니까 저 와, 가오 저 윙.
0: 윙 그와 달리다
1: 달리다.
0: 뺀기리야 고유 강나다이
1: 그럼.
0: 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요.
1: 네,
0: 나이가
1: 그건 또 나이 와, 저
0: 가.
1: 윙, 네 그럼.
0: 가. 레오 잔 아티바이 송뱀 그 초업 아라이 내와 사이 캄남 누와 사이 끄리하고 루뱁 땅간 있는 사이 캄남 그와 산산 을르를 좋아해요. 때와 타 사이 끄리하고 야큰 있는 는 것을 좋아해요. 차이다이 탕송량 왕간 가.
1: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะคร
0: ค
1: ับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนถามยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน
1: ครับ
0: 얼마나자주하세요คือว่าทำ
1: ครับ
0: แล้ว얼마나เท่าไหร่
1: อ๋อ
0: แล้ว자주บ่อย
1: ครับ
0: ก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮยอ
1: ครับ
0: อิลจูอิลคือว่าหนึ่งสัปดาห์เออาทิตย์ละละคือว่าเออิลจูอิเลฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮยอทำ
1: ครับ
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮยอนั้นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้ฮันดาเลฮัมบอนอิเลเนฮัมบอนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้ฮันดาเร่ทูบอน
1: ครั
0: เด
1: บ
0: ือนละสองครั้งปีละสามครั้งอิเลเนเซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมอิลเฮยเมอิลคือว่าทุกวัน
1: ทุกว
0: ก
1: ัน ครับ
0: แล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮย
1: เมจูเฮโย
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮยแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮย
1: เม
0: เม
1: ย์เฮ
0: อ
1: ย
0: ิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุก
0: ทุก
1: สั
0: ส
1: ป
0: ัป
1: ดา
0: ด
1: ห์
0: าห์
1: ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 해요? 여행하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것도 좋아해요. 민 씨는 취미가 뭐예요?
3: 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
2: 얼마나 자주 보세요?
3: 일주일에 한번 봐요.
2: 내일 시간이 있어요?
3: 내일, 네, 있어요.
2: 그럼 백화점에 갈까요?
3: 백화점에 왜 가요?
2: 영화 보러 가요.
3: 아, 그럼 쇼핑도 하러 갑시다.
2: 네, 좋아요.
4: 시간이 있으면 뭐 해요?
2: 여행하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것도 좋아해요. 민 씨는 취미가 뭐예요?
3: 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
2: 얼마나 자주 보세요?
3: 일주일에 한번 봐요.
2: 내일 시간이 있어요?
3: 내일, 네, 있어요.
2: 그럼 백화점에 갈까요?
3: 백화점에 왜 가요?
2: 영화 보러 가요.
3: 아, 그럼 쇼핑도 하러 갑시다.
2: 네, 좋아요.

0: 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한번 해요. 일주일에 한번 해요. 일주일에 한번 해요. 일주일에 한번 해요. 한 달에 한번 해요. 한 달에 한번 해요. 1년에 한번 해요. 1년에 한번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

ันเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะโทสต์มันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เด็บเด็บอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมวันนี้อาหารเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับยืนข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีปลาเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมือง

0: ่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫，
1: 麻辣烫，麻辣烫 ，OK。Roger, I will try. 嗨 ，OK。5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
0: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
1: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
0: บอกแล้วต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
1: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมันข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
0: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
1: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งเป็ดนะครับแต่คนที่ชอบเป็ดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
0: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this famous right here in Singapore
3: Sorry
1: Is this famous I read
3: Yeah
1: newspaper This is a very famous
3: Yes
1: yeah. Really
3: Yes very
1: You do you like here Your favorite place right Okay I wait here Maybe every day like this
3: Yeah
1: Long queue Okay Thank youThank you. ใช่ไงก็บอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตัวนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปขึ้นก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟ

0: ก็โฟลจ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลที
1: บาเบิล
0: ทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วว่ารอนาน
1: ไม่ถึง
0: ไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
2: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: หนึ่งชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี
0: ้และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอุ่นเร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮชิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนทาน

0: ภาพเนี่ยฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับลานกองคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้เห็นหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหล่อใช่ไหมหอยหล่อด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหล่อใช่ดองหอยหล่อผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยก้างน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้งองคำงองคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปครับอร่อยไหมครับงองคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงน่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมากอายใช่ไหม
1: ทำไ
0: มดาวสังคุณดาวสังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้กินเยอะมากเราไปนั่นดีกว่า
2: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: มาแล้วครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまあんないりคุณสังเกตแล้วนะวิธีการยิงของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการยิงที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วแล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ผมกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจหวังมาที่นี่ต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: เย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอมโอ้ yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่หรอโอ้ยทิ้งเลยโอ้ยทิ้งแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล้วก
0: ็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกิน What is this? ซุปจั่ว
2: ซ
0: ุปจั่วซุปจั่วซุปจั่วโอ้โหอร่อยน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบนี้มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปจือครับ

0: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
1: ไปมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะอันนี้เลย
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับมีน้ำแกงมีชาชาเย็นนะครับแล้วก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะครับเข้าไปexcuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากำมือโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะเผาด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้ทำเห็นแล้วสามสิบบาท
3: นะครับ
1: โอ้คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสสนับอาเซียนโฟกัส
0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังปานกลางทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในวันนี้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามัน

าคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตล

ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮ
2: ึ
1: ฮะ
4: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้เดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคมงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: เรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทําบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ครับที่ได้รับผลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาตินั่นเ
2: อง
1: นะ
2: ก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องเนี้ยจริงๆพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
2: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโครนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
2: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
2: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
2: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
2: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
2: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมย
1: วานิลาเกิดขึ้นนะครับ
2: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมา
1: เป็นลูกโซ่
2: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
2: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
2: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
2: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช
2: ่โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
2: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกา
1: แอฟริกา
2: เช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
2: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
2: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกเนี่ยครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาด

0: ครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
1: ไม่ทำอะไรเลย
0: ใช่
1: ไ
0: ห
1: มครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่ว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
0: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
1: ครับผมนั่นเองนะครับ
0: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
0: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่สองครับ
1: ครับ

0: อนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและ

0: ถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
1: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
0: ยินดีครับ
1: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราได
2: ้ call center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมง
3: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
4: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอยากอ่านช่วยเล่านิดนึง
3: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
4: ครับ
3: ถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
4: คนไทยก็อียิปต์
3: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะครับ
4: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
3: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาเซ็นทรัลแอฟริกันรีพับลิกนะครับ
4: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
3: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได้
4: คือจริงๆแล้วความสำคัญของเวนทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
3: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาแหล่งกุโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วย
4: ครับ
3: 2ก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
4: ซึ่งจะใกล้กว่า
3: ถูกต้อง
4: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
3: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากอินมาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
4: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
3: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลย อย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
4: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
3: ใช่ครับ
4: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
3: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
4: ครับ
3: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
4: ครับ
3: อากาศ
4: เป็นยังไงครับ
3: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดเป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
4: อ
3: ะไรอย่างนี
4: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
3: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย
4: ็น
3: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย

0: ภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
1: อาราบิก
0: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
1: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันเนี้ยมีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป็นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
0: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
1: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
1: ับ
0: อาม
1: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
0: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทยนะครับ
1: ก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณนึง
0: ท่านี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
0: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
1: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
0: วัตถุดิบครับ
1: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
0: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางด้านการค้าห
1: ุ้
0: นส่วนด้านธุรกิจ
1: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่คือเรื่องการค้า
0: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
1: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็น การ economic sanction จากสหรัฐ
0: การความบาดทางเศรษฐกิจ
1: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณนึงนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
0: ซ
1: ึ่
0: งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
1: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
0: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
1: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
0: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
1: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลนะกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
0: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งนี้
0: ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joy Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทาง
1: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
0: น่าเสียดาย
1: น่าเสียดาย
0: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้

เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเล่บาเล่นะคะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะคะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปยังกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมยังกุ้งนะฮะยังกงก็คือยังกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วย

0: မလဲဘာလို့ရန်ကုန်သွားမလဲနာทำไมจะไปยางกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่พัฒนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี้ลาราพาพี่รุ่นน้องจ้าจะเลย
2: กายังไปหนีโลบาสยา
1: ดาเนี่ยซาร่าကိုဘယ်နဲ့ပို့มาလဲ
2: နောက်နေ့ရက်ဆိုပြီးပါပြီ
1: ဒီซาร่าကိုဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြီးလို့တလဲ
2: ဟင်းအင်းတမိတယောက်တည်းလောက်တာပ
1: ါကောင်းပြီလေဆရာစောင့်နေမယ
2: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่แบบเวลาเราพูดจาอะไรกันที่แบบจะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็น

0: นักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาจ้องตูผิดป่าเดจะมาจ้องตูผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะจ้องตูก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตูผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตูผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหากว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั่นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันซีซีที่เป็นตัวคำนามนะคะซีกูก็คือ toMarket นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีแม่แม่ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีแม่นะคะมันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีแม่แล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสั่นนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสั่นเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแน่เพียงซาเมเบวลาพีบามันแน่เพียงซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยโครงคำสุภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยโลย่ามาลาจะมาดีมาไทยโลย่ามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยโลย่ามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะโลย่ามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลย่ามาลาเมียมาสาเต็มเปโลย่ามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ย ใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาเสีย
1: ดีนี่เสียเชื่อไหมสีเวตัวเมย์จ้องดูจ้องตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: ฮักแกบาเสียไปรอบยาลามาเลย
1: ดีเสน่ยาลามะ
2: เส้นมาปูบานเน่เสียจะมาจีทาไปบาเมชิน
1: เจสุดเดมาเลยเนาะ
2: เกซามาชีบาบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆรวมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทวีปต่างๆบนโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าชนกันและแยกออกจากกันก่อให้เกิดเปลือกโลกใหม่และดันเอาเปลือกโลกเก่าลงสู่ใต้พื้นผิวกระบวนการเช่นนี้ทำให้มหาสมุทรหดและขยายตัวดันเทือกเขาให้ยกตัวขึ้นจัดเรียงโลกที่เราอยู่จนเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้อีก250ล้านปีทวีปออสเตรเลียจะถูกรวมเข้ากับภาคพื้นทวีปเอเชียนั่นทำให้หมู่เกาะทะเลใต้กลายเป็นตำนานของความอุดมสมบูรณ์กับรอยจารึกของมนุษยชาติที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของหมู่เกาะแห่งนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆเราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้เลยว่าสายพันธุ์ใดจะเป็นผู้ครอบครองมหายุคของโลกใบใหม่ทว่าเผ่าพันธุ์ของคนบนเกาะนี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะก้าวของโลกเสมอและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบจารีตเพื่อบอกเล่าถึงที่มาของเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งชาติหนึ่งภาษาหนึ่งประชาชนในนามของอินโดนีเซียทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางสำรวจเกาะที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวบนเส้นทาง

ทางการค้าเครื่องเทศและแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่ทำให้คนบนเกาะมีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานขุมทรัพย์เหล่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางสู่สุลาเวสีไปกับเราในทริปนี้ครับ

สุราเวสีขุมทรัพย์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เพียงแค่เห็นรูปทรงของเกาะสุราเวสีก็เรียกความสนใจให้เราอยากมาสำรวจภูมิประเทศรอบเกาะด้วยกันสักหลายๆครั้งคนท้องถิ่นจินตนาการรูปทรงเหมือนกล้วยไม้ป่าที่มีกิ่งก้านยื่นออกมาทางทิศเหนือจนเกือบจะไปจรดกับเกาะบินานาวของฟิลิปปินส์ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเป็นเกาะกลางมหาสมุทรจึงมีภูมิอากาศร้อนชื้นที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของทุกสรรพชีวิตทั้งบนบกและใต้น้ำความโดดเดี่ยวห่างไกลจากแผ่นดินทำให้ชาวเกาะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือจนเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือยุโรปว่าเป็นดินแดนแห่งเครื่องเทศและมีสินแร่มากมายหลังจากที่มาลากาที่โปรตุเกสยึดครองเริ่มเสื่อมถอยและถูกแทนที่ด้วยการบริหารจัดการของบริษัทวอกของดัตช์อันทรงอิทธิพลขยายเส้นทางสู่มากาซ่าบนเกาะสุลาเวสีใต้เมืองมากาซ่าซึ่งคนท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่าอูจุงปันดังเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโกอาของชาวมากาซ่าเป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองมากในแถบนี้ภายหลังที่ดัตช์เข้ายึดครองก็ได้เข้ามารื้อและปรับโครงสร้างป้อมปราการเมืองเสียใหม่ในปีคริสต์ศักราช1677เพื่อใช้สอยประโยชน์ตั้งแต่การเป็นสถานีการค้าโบสถ์คริสต์กองกำลังรักษาเมืองและยังมีคุกใต้ดินที่เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายแห่งยอกยากาตาเมื่อคราวเกิดสงครามครั้งใหญ่บนเกาะชวาเบนเต็งรอตเตอร์ดัมป้อมปราการที่เราเห็นถึงโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของเมืองชายฝั่งใต้บนเกาะสุลาเวสีและการเข้ามาเผยแผ่ของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับความศรัทธาเดิมของชนเผ่าบูกิสซึ่งเคยมีประชากรอยู่ในเมืองนี้มากถึง3ล้านคนหลังการยึดครองของฮอลันดาผู้คนจำนวนมากต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะอื่นบางส่วนก็ถอยร่นเข้าไปในป่าลึกทางทิศเหนือเราได้เดินทางตามรอยวิถีบูกิสจากชายฝั่งสู่ชุมชนแห่งใหม่ที่เมืองเซิงกังกลางหุบเขาที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ยังทำให้พวกเขายังคงวิถีของบูกิสลูกทะเลไว้ได้อยู่บ้านบูกิสในทะเลสาบแทมเปยืนออกมาไม่ไกลจากฝั่งนักสร้างเป็นบ้านเสาทรงสูงพอถึงหน้าฝนน้ำจะถูกเติมเต็มฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายเข้ามาหาแหล่งอาหารพวกเขาจึงออกหาปลาและมักจะย้ายบ้านไปในที่ที่เป็นวังปลามีวิถีในแบบ24ทะเลพอถึงหน้าแล้งน้ำในทะเลสาบจะน้อยลงจะปรากฏเมืองใต้บาดาลที่มีร่องรอยของการเพาะปลูกข้าวให้เราได้เห็นรวมถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการหมุนเวียนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคนบูกิสมีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่อยู่เบื้องบนยังคงเป็นที่เคารพบูชาพวกเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนสีแดงคือพลังของเลือดเนื้อที่เดินอยู่บนดินสีขาวคือความใสกระจ่างปลอดจากลมมรสุมของท้องฟ้าและสีเหลืองที่คนบูกิสแทนชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำเราจะเห็นธงสามสีปักอยู่ตามแหล่งที่ทำกินกลางทะเลสาบแห่งนี้มิชชันนารีชาวดัตช์เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์พวกเขาทำให้คนบูกิสเข้ารีดเป็นจำนวนไม่น้อย B.F. Matthew ได้ทำตัวคลมกลืนกับคนท้องถิ่นเรียนภาษาบูกิสและแปลคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษาของคนท้องถิ่นสร้างโบสถ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนไปในแบบตะวันตกเพื่อลดความขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นที่ถูกปกครองแบบรัฐอาณานิคมเมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคมสู่เอกราชพวกเขาบางส่วนก็กลับมาเข้ารีดอิสลาม
ซึ่งมีรากฐานอันแข็งแกร่งอยู่ในดินแดนแห่งนี้จากพื้นที่อาศัยของชาวบูกิสขึ้นไปทางเหนือยังมีชนเผ่าบนเกาะอยู่อีกมากนักพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นที่มีอยู่มากเช่นกันการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชได้กำหนดให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียที่มีรากภาษาจากภาษามาเลเป็นภาษาทางการแทนภาษาดัตช์ที่เจ้าอาณานิคมปกครองมาอย่างยาวนานและมีภาษาพื้นถิ่นที่ใช้พูดกันในกลุ่มโตราจาเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของสุลาเวสีมีประชากรกว่า 370,000 คนใน65หมู่บ้านห่างจากเมืองมากัสซาโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง310กิโลเมตรไต่เขาสูงกว่า 2,844 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่พงไพรวิถีโตราจาแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากต้นสายบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่ามีถิ่นตั้งรกรากเดิมอยู่แถบจีนตอนใต้เลยมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านที่มีหลังคาทรงสูงปลายทั้งสองด้านคล้ายกับหัวและท้ายของเรือแทนการระลึกถึงการอพยพโดยเรือมาปักหลักอยู่บนเกาะสุลาเวสีบ้านที่ชาวโตราจาเรียกชื่อว่าตองโกนันคือจักรวาลของชาวโตราจาหลังคาคือสวรรค์ตัวเรือนคือโลกมนุษย์และใต้ถุนเรือนคือนรกวัฏจักรชีวิตของชาวโตราจาวนเวียนอยู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเราสังเกตว่าเสาเรือนนั้นจะถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินและก่อปูนรองไว้กันแมลงหรือปลวกมากัดกินเนื้อไม้การปลูกบ้านเรือนแบบนี้นับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างอยู่มากราว 20-60 ล้านรูเปียหรือประมาณ 1,600,000 บาทแม้ว่าชาวโตราจาส่วนใหญ่จะเข้ารีศาสนาคริสต์ไปแล้วแต่ก็เป็นความศรัทธาในพระเจ้าที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมในสิ่งเหนือธรรมชาติและความเป็นความตายในชาติภพหน้าไว้ด้วย

ยังมีเทพในตำนานพื้นบ้านของชวาที่บอกเล่าเป็นตำนานเทวีแห่งทะเลใต้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งปาจาจารันที่ถูกสาปให้ประทับอยู่ในพระราชวังใต้ทะเลเป็นผู้ปก

ปักคุ้มภัยให้กับกษัตริย์ชวาทุกพระองค์พระราชวังใต้น้ำของเทวีแห่งทะเลใต้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการร่วมของคนพื้นเมืองชวาแต่ก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่ายามไม่ได้แหวกว่ายไปในทะเลแถบนี้ก็พาให้คิดไปว่าบางทีความสวยงามที่เห็นอาจซุกซ่อนพระราชวังไว้ที่ไหนสักแห่ง

0: ผู้พิทักษ์ท้องทะเลคือชนเผ่ายิปซีทะเลที่มีผืนน้ำเป็นบ้านท้องฟ้าเป็นหลังคาบาเจ้าเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในเขตทะเลในละแวกทะเลซูลูและทะเลเซเลเบสทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งโดยจะหายใจเข้าปอดเพียงครั้งเดียวและกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดคำถามยอดนิยมที่เขามักถูกถามเสมอว่าคุณดำน้ำได้นานที่สุดกี่นาทีพวกเขาเลี่ยงที่จะตอบเวลาตามเข็มนาฬิกาและตอบกลับว่าได้ปลาเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเมื่อนั้น
1: เราสังสีนี้มีบางเราผมมุกติการมันสิ่งที่การตัวจะบรรยากาศกับบรรยากาศยังมาดัลนี่บรรยากาศ orang laut
2: บรรยากาศ laut dengan บรรยากาศ darat bedanya di mana
1: inilah bedanya ada yang di perahu rumahnya kanAda yang di darat nih.
2: Tapi jadi bajak sama.
1: Sama.
2: Dan anak-anak kecil dari bajak ini tiap-tiap hari dia buat apa anak-anaknya?
1: Beginilah dorang sejak mengarang lah ini, mengarang itu aja. Ikuti laut memukat dorang itu aja dorang.
0: เมื่อชาวยิปซีทะเลติดต่อคนบนบกขึ้นและทรัพยากรในน้ำก็มีขีดจำกัดที่ทำให้จับปลาได้น้อยลงวิถีเพื่อปากท้องจึงเปลี่ยนเป็นการสร้างงานใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นชาวเผ่ามานิฮาซาในเขตอุทยานทางทะเลแห่งชาติบูนาเก้นซาโอนชาวประมงบนเกาะเล่าให้ฟังว่าหลังจากการประกาศเป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติทุกอย่างก็ดีขึ้นมากเรือจอดกันเป็นระเบียบในจุดที่ไม่กระทบต่อแนวปะการังน้ำตื้นให้จับปลาโดยใช้เบ็ดตกเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆเช่นแหอวนห้ามนำมาใช้เด็ดขาดฝ่าฝืนก็จะถูกพักใบอนุญาตทั้งปี
3: ที่นี่ ada daerah dilarang cari ikan atau ada bulan yang dilarang cari ikan tidak
4: dilarang ada juga dilarang ada batas ada batas-batas
3: Kalau dulu batas. Tidak ada batas kan?
4: Betul betul dan dulu nggak ada.
3: Di daerah itu sepanjang tahun atau pemusim aja yang nggak boleh cari ikan.
4: Ikan. Sepanjang tahun.
3: Sepanjang tahun nggak boleh cari ikan di daerah itu.
4: Kalau ini ikan cuma for makan boleh bisa cari. Ya. Sepanjang tahun.
3: Sepanjang tahun boleh cari ikan di situ.
4: Iya.
3: Di daerah mana yang nggak boleh di yang batas?
4: Ada yang situ. Di antara kampung Islam situ batas.
3: ปลาใหญ่ๆอย่างพวกปลาฉลามปลาวาฬเนี่ยต้องออกไปนอกๆหน่อยถึงจะมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าในบริเวณเกาะรอบเกาะบูราเก้นเนี่ยจะไม่มีปลาที่เป็นอันตรายkalau yang orang Bunaken kan bisa cari ikan jauh berapa jauh dari pulau
4: aduh daerah Siau
3: itu kurang lebih berapa jam pergi
4: pun apa ini jaga tangkap ikan tongkol
0: เกาะบูนาเก้นมีแนวป่าชายเลนที่ป้องกันการกัดเซาะตรงกลางเกาะก็รกชัดไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีถนนสายเล็กๆที่สามารถสัญจรได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือรถพ่วงบรรทุกของ

ใกล้ๆกับท่าเรือก็มีหมู่บ้านชาวพื้นถิ่นที่มีประชากรอยู่ราว 2,500 คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบเจ้าอาณานิคมดัตช์บนถนนสายเล็กๆระหว่างหมู่บ้านมีตรอกซอกซอยให้ลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของชาวพื้นถิ่นที่มักจะปลูกแปลงพืชผักสวนครัวไว้ทำกินมีร้านขายของร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางมาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกันคอกไว้ในรั้วบ้านบางทีก็ปล่อยให้มันหากินอยู่ในละแวกนั้นกระทั่งพวกเรามาเจอเจ้าแพะที่เหยาะย่างไปตามเส้นทางเดียวกันทำให้เรารู้ว่าทางข้างหน้านั้นได้พาเราเข้าสู่ชุมชนของชาวมุสลิมแล้ว

0: ท้องทะเลที่ถูกอนุรักษ์ไว้ได้ทันท่วงทีทำให้วัฏจักรชีวิตใต้น้ำได้กลับฟื้นคืนและเติมความสวยงามให้กับโลกใต้น้ำสัตว์น้ำหายากที่มีสปีชีส์ผสานกันระหว่างกระแสน้ำสองทวีปออสเตรเลียและเอเชียคุณก็สามารถพบเห็นปลาหน้าตาประหลาดๆได้ที่นี่ด้วยเช่นกันยังรวมถึงสัตว์น้ำอย่างเต่ากระที่มักจะว่ายโฉบให้คุณได้ตื่นตาอยู่บ่อยครั้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดำน้ำซึ่งก็เหมาะเจาะมากหากคุณกำลังหาที่ดำน้ำในฤดูกาลที่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านอยู่แนวชายฝั่งอีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรมาลายู
1: คือเวลาเดินเรือในเขตดำน้ำนะครับต้องอย่างน้อย2คนนะฮะคนที่1ก็คือนายท้ายเรือบังคับเรืออีกคนหนึ่งต้องคือต้นหนดูร่องน้ำนะเพราะว่าจะอันตรายมากถ้าไม่มีคนนี้อยู่เขาจะต้องคอยดูมองว่าตรงไหนจะมีนักประดาน้ำนะครับเขาจะต้องไปน้ำลึกไว้จะไม่เดินเรือในเขตระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีนักประดาน้ำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยชีวิตเลยอยู่ใต้น้ำถ้าเกิดเรือเนี่ยนะครับไปตัดเส้นที่เขาดำน้ำอยู่เนี่ยแล้วนักประดาน้ำสกูบ้าเนี่ยเขาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดอันตรายใบจักรเรือเนี่ยจะไปทำอันตรายกับนักประดาน้ำได้เพราะนั้นบุคคลนี้สำคัญ
0: เดดี้คนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมาหากินบนเกาะบูนาเกนมากว่า20ปีแล้วบอกว่าตั้งแต่คริสต์ศักราช1980บูนาเกนก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทำให้เขาตัดสินใจจากบ้านเกิดมาปักหลักอยู่ที่นี่รายได้จากนักท่องเที่ยวกับความชื่นชอบโลกใต้น้ำทำให้เขารู้สึกต้องหวงแหนธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ในสภาพนี้ให้นานที่สุด
2: ซาดบาบาสโนกลิงดีเดอร์การังดิพูลาปูนาเกนบาบารสชาติ gimana
3: saya rasanya menikmati keindahan dalam lautnya saya merasa enjoy saya merasa senangSanya merasa puas dengan keadaan yang ada di Pulau Bunaken.
2: Gelam paling dalam berapa meter?
3: 60 meter.
2: 60 meter. Ketemu 6. Apa di bawah?
3: Ikan hiu.
2: Ada pak salam?
3: Iya. Ada ikan pari.
2: Bapak dengan ikan hiu paling dekatnya berapa meter?
3: Sekitar ada 5 meter.
2: Bapak ketemu terkejut atau lari?
3: Tidak. Saya menikmati dengan hiunya. Saya lihat hiu. Saya bersama-sama dengan saya memandu tamu di dalam air.
2: Bapak bisa lihat hiu itu nak galak atau tidak?
3: Hiu yang saya ketemu tidak galak. Karena hiu cuma hiu white tip shark, black tip shark dengan hammerhead.
2: Selama 20 tahun Bapak snorkeling di sini ya. Ada berubah enggak di bawahnya?
3: Ada.
2: Berubah ke bagus atau ke kurang?
3: Kerangnya sudah sedikit ada rusak. Sudah mulai lagi ada pembibitan karang baru lagi. Jadi sudah karang baru sudah mulai bertumbuh.
2: Ikan-ikan yang bisa dinangkap di daerah Bunaken ini dikurang atau ada tambah banyak? Atau biasa aja?
3: Kalau saya datang dulu agak banyak, tapi sekarang agak berkurang. Tapi masih banyak ikan. Ikannya ada di mana-mana. Banyak, masih banyak.
2: Sampah di bawah ada banyak tidak?
3: Di sini sampah banyak, kecuali ada hujan banyak. Iya, dari sungai-sungai banyak sampah. Yang utama dari Manado, banyak sampah dari Manado. Dia kiriman dari Manado kemari banyak sampah. Kalau di Bunaken di sini, kita sudah ada...small community untuk bersih pantai laut kami kadang-kadang bikin itu.
2: Dan sudah ambil sampah pergi buang di mana?
3: Di sini ada bantuan dari BRI BNI ya untuk ambil sampah. Mereka kasih perahu, kasih fasilitas untuk Pulau Bunaken untuk angkat sampah dari Bunaken dibawa ke Manado lagi.
2: Biasa sampah yang kelihatan di bawah laut kan, kebanyakan sampah jenisnya apa? Plastik, apa? Kertas, kayu. Ya,
3: itu tergantung dari cuaca, Pak. Kalau hujan, memang banyak plastik dari Manado. Kadang-kadang di atas air juga banyak.
0: การออกหาปลาของชาวประมงกับเรือแมงมุมนอกจากจะฉายภาพอันโดดเด่นกลางท้องทะเลแล้วมันยังโต้คลื่นสู้ลมเคียงข้ามไปกับชาวประมงที่ยังคงต้องตื่นแต่ตีสามกลับเอาตอนเที่ยงวันกับปลาที่จับมาคราวละประมาณ10กิโลกรัมส่งขายตามร้านอาหารบนเกาะเหลือพอก็จะส่งไปถึงตลาดปลาในมานาโด

ภาพความอุดมสมบูรณ์ของเกาะที่ถูกปรุงแต่งด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่พาให้เรานึกย้อนไปถึงยุคของการบุกเบิกค้นพบเกาะสุลาเวสีเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลที่ชาวยุโรปแสวงโชคและนำทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสร้างความมั่งคั่งให้บ้านเกิดของตนเป็นจุดยุทธศาสตร์การลำเลียงเสบียงไพร่พลในช่วงสงครามในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวมินาฮาซาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ติดเกาะหรือไกลปืนเที่ยงอีกแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ถือครองมรดกล้ำค่าแห่งนี้ในฐานะคนพื้นเมืองที่พร้อมจะปรับตัวให้เกาะสุลาเวสีเหนือนั้นกลายเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติของโลกในวันข้างหน้าต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พ่อผมอยากกินเค้ก
3: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
4: ได้ที่เฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
3: ไม่เจอเลยคร
5: ับ
3: พ่อ
5: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
6: ต้องคืนสิ
7: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
6: ก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ไม่ใช่ต้องเดินไปเราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
5: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้ได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าป้า

0: นุกอย่างเดียวไม่ทุกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
1: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
1: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
2: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
0: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
1: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
2: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
1: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
2: ่ะๆๆให้

0: ตีเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าตังก้าน้าป้าโอป้าเรเรเรเรตังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: หล่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะ
4: โหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
4: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพัตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
8: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียง
1: ไหน
4: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิ กุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได
0: ้ฮ
1: ะ
0: ใครใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละนะย้าย
0: เย้
7: ศ
0: ิ
7: ลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
2: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
1: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
2: ก่อนเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
1: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
5: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
1: เฮ้ย
7: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
9: เยอะอย่าเข้ามานะ
2: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
1: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
2: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
1: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
2: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
1: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
2: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
10: เกิดอะไรขึ้นนะ
7: เอ๊ะอะไรเนี่ยพวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
1: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
11: บ๊าย
12: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: 生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: ที่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: Hey man, you alright?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的彰显照。始于第一部泰国电影《功利1933年》的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外，迅速力邀泰国鬼泣这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼制度泰国社会的深刻理解。
6: 导演郑作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是华在角色之中的演员。ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทย และหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
7: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทย ชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิด

0: แล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนใน

อากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดวันที่19ธันวาคม2474บิดาและมารดาคือพลตำรวจตรีวุฒิและนางศิริลักษณ์วีระบุตรด้านการศึกษาหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมในปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Business College เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรหม่อมดวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเป็นหม่อมในพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัฒน์มีบุตรและธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่3
วันนี้เวลา9 นาฬิกา

7นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลโพนพิสัยและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน102คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลโพนพิสัยจำนวน7คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์ฉัตรชัยประทุมมานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวโดยในปี2568จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไปแล้วจำนวน 82,955 ตัวคิดเป็นร้อยละ 95.26และทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไว้ที่พึ่งโดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน189ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน145ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและออกการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ทั้งนี้การเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569นับเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีความปลอดภัยในชีวิตเกี่ยวกับโรคดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรมในการรักษาและป้องกันโรคอย่างมีศักยภาพแท้จริง

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 10:30 น.ณ วัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสภณวชิรธาดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสภณคุณาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสภณวชิรธาดาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะศิษยานุศิษย์พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายพุทธิเศษศาสตรกูลวัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น. The Little Gym Thailand บริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามและคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสะทองวัดหนองคูคำวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาจสามารถวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทย Quality Vacation and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบครัวกรกัลยาและบริษัท Top Business Consultant and Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดโมลีโลกยารามวัดสังเวชวิทยารามวัดโสมนัสวิหารวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมของคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจที่มี

ลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะ

0: ก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
1: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
1: ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้ว
4: ทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา2

0: สามวันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
2: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
2: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
2: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
2: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
2: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
0: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
2: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
5: ครับทุกคนเลย
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
2: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
2: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
2: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: เย้ดูได้ความรู้เยอะเลย
11: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
2: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
12: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
12: เฮ้ยน่ากลัว
13: เฮ้ย

0: 从未忘记泰国自卫术的根基。
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
3: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: ให้ค้นบานไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาผสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะ

คะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต่ำต่ำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตั๋วหู้ตั๋วแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะ

อนขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮ่อเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปก่อนเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่กงค่ะไม่กงหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่โก่งหัวลงกลายเป็นสระโอรดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมห่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม่กุ๋งในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่โก่งหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าฮู้ตัวฮู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตรา

0: สะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฟึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฟึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายหลายค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบ
1: อบอเพิ่นไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแหงแล้วเจ้าพร้อมสิไปใส่นี
2: ่ค่อยพร้อมสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ค่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินค่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไปสองเส้นกับเงิน200,000กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน6 โมงแล้งเป็นยามที่ค่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ค่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีค่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต่อ
2: ค่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: อบอถือมันฮู้โตทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ค่อยไปแจ้งการเป็นหมู่นำเจ้าบ
2: อบอจำเป็นดอกค่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าค่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ค่อยสิจมค่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าค่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเรารู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันพึ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่อนะคะแปลว่า

0: ี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบ่อคุณผู้ชมคะไม่มีรูปไม้เอกนะคะบ่อแปลว่าไม้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่อหมายถึงมีใครเป็นอะไรไม้นั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่อคุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
1: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิป

ปลายประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทร์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดนี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทร์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดี

0: ับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อ

0: พาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได
1: ้
0: การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าอ้าวรัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับ
1: ค
0: ือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได
1: ้
0: นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะเขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมากดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมือง

0: นักเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงน
1: ี่
0: ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอดีแล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมากเพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้ เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเน
0: ี่
1: ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้คนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเนี
0: ่
1: ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตาม ความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
1: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได้
0: ให้ได้น้อยที่สุด
1: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงนี้
1: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
1: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
1: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
0: ม
1: นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้ก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
0: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
1: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
0: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
1: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
0: ้
1: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
0: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืน
1: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
0: น
1: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
0: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
0: ค
1: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
0: ์ครับ
1: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
0: มีแต่น้ำเค็ม
1: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
0: reuse
1: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
0: ม
1: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
0: ครับ
1: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
0: ้
1: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
0: ้
1: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
0: ดีจังเลย
1: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำ น้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
0: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
1: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
0: ทุกปี
1: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
0: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
1: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
0: ันลอยไปทั่ว
1: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
0: อ
1: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำเกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
0: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

ลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนด์นะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สวัสดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจัดอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้ว คนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมในฐานะเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี คุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร

0: Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหา AIDS แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: แล้วเป็นปัจจัยพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภา
1: ค
0: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆหลายภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
1: ม
0: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย
1: ์
0: หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังการละกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็มปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361
1: ค
0: ริสตศักราช1818
1: ค่ะ
0: มี

0: ผู้ค้าขายค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีดีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลนะเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่สองสมัยรัชกาลที่สองเสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปุนาค
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วท่านดิตปุนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วก็คืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษ
1: ค่ะ
0: นิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends
1: ะ
0: นะครับแล้วนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: มิ
0: ถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม
1: ่
0: ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะ นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกาครับแล้วสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลินคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศในclimate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที
1: ่
0: จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมี การให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีการค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยม
1: ัน
0: ผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปก็สามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะ เรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีเตอร์ที่ให้โอกาส

0: อธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อสร้างความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well, หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน Well, อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
1: ใช
0: ่ค่ะ20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แหมไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นะ
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: ก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: ขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอะเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิแล้วเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นต้นไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์

0: ุดคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
0: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเดซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูสิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: เจอแล้วอ้าวมาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยต้องเป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้า

0: หรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โหแค่เนี้ยตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
0: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบูโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบ90%ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซีย2ภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเนาะ
0: อ่ะงั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดพืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอะ
0: และวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โอ้จริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์ลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล์ลาถือนำไงมายลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกว่า

ลาหล่าถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาหล่าถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่3นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในหล่าไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในหล่าไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายหล่าไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายหล่าไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในหล่าไงเบาเหี่ยววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายหล่าไงเบาเหี่ยวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียหล่าไงเบาเหี่ยวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือหล่าไงเบาเหี่ยวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในหล่าไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเนียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมื่อยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงเบาเหนียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย
ตามตารางต

ต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนต่ายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามสีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามสีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนญาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำสามคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเงียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับ

0: คราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในหล่าไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาหล่าไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาหล่าไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปู่เกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถาม เวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหาก Bowser กับ Keynow วางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่น Bowser จิโต้เงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยหายนำเหนือโตยแสโต้เงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับ Keynow แองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวถ่ายลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวถ่ายลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโดยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโอยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวือเวือเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: โฮมไนล่ะถือเหมยอ่ะ
2: โฮมไนล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลินไนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางไฮน้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย่
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัย

0: อย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
1: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6-3-3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5-4-3
0: 5-4-3
1: ใช่5-4-3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
0: ค่ะ
1: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
0: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
1: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
0: ค่ะ
1: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนในระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
0: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
1: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
1: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
0: เป็นยังไงคะผสมผสาน
1: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
0: นะครับ4ชาติเลย
1: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
0: ค่ะ
1: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงอนะครับอักษรก๊วกเหงอเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
0: เพราะอะไรคะ
1: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
0: ะ
1: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
0: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
1: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
0: คือเปิดอย่างเดียวเลย
1: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
0: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
1: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชางชินเนสโย
1: เน่ชาลชินเนสโยตุนชิโดชาลชินเนสโย
0: เน่ชันชินเนสโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน เรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: บ
1: เราก็ถามว่าโอติกาพายอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะ
0: ค
1: แล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อเตยอถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อเตยอคือถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้อ๋อแต่เยอะ
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ถงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้อ๋อแต่เยอะเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอัพพายเพคือว่าท้องปวดท้องถ้าปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพพายโอ
0: บอรีก้าอัพพายโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขา
0: ถา
1: ดีก้าอัพพายโอ
0: ถ้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอ

0: 리도 아파요. 분이다 ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็ไอด้วย
0: ด้วย기침을 해요คำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วย열이 나요
1: 열이 나요
0: 열이 나요
1: คร
0: ับ แล้วก็น้ำมูกไหลคอมมูรีนาย
1: อคอมมูรีนายอนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคอมมูรีนาย
1: อถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิจชิมุลเฮีย
1: กิจชิมุลเฮีย
0: มีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เพทารีนัสโซยอเป็ดทารีนัสโซย
1: ครับ
0: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
1: ยัก
0: ยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำยียัก
1: คำยียัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: เฮยอลเจจูเซโย
0: เหมือนเฮยอลเจจูเซโย
1: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: จีซาเจ
0: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุ
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอ่มอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอ่มอกอยจนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนแน่หมอกอย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีคร
0: ับลีนากิริลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปัลลีนากิริลพารามนิดาปัลลีคือว่าเร็วๆนักกีฬาพารามิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: อันยองฮาเซโยชาวชินแอซอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าเยอรบุญอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชุยมี
0: ชุยมี
1: ค่ะชุยมีก็뭐예요뭐예요คือ뭐คือว่าอะไรคืออะไรก็งานอดิเรกคืออะไรคะชุยมีก็뭐예요แล้วตอบได้ว่า등산을좋아해요등산을좋아해요등산คือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: ชอบว่าเหรอคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือดือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะเราชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขา등산을좋아해요หรือไม่ก็ชอบการตกปลา낚시를좋아해요หรือชอบการเดินทาง여행을좋아해요ข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไป시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있어요เราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็뭐해요จะทำอะไรแต่ว่า시간이있어요มีเวลากับ뭐해요ทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: 있으면เมียนคือว่าถ้าแล้ว시간이있으면แปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโชว่าเฮียก็โชว่าเฮียเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งเออโชว่าเฮียก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโชว่าเฮียนึงก็ซื้อโชว่าเฮียใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งอะไรนึงก็ซื้อชัวร์อยู่ถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวร์อยู่ชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกิริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวร์อย
0: ู่แ
1: ล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรุนึงก็ซื้อชัวร์อย
0: ู
1: ่ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึงนึงก็ซื้อชัวร์อย
0: ู่
1: แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้อชัวร์เฮีย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เช็คอินนึงก็ซื้อชัวร์เฮีย
0: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายแล้วก็ใส่ข้างหน้านึ่งก็ซื้อชัวร์เฮียนะคะจาจนก็ท่านึ่งก็ซื้อชัวร์เฮียจาจนก็ท่านึ่งก็ซื้อชัวร์เฮียนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาดานะคะก็สันเช็คฮานึ่งก็ซื้อชัวร์เฮียชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึ่งก็ซื้อชัวร์เฮียแล้วบางคนชอบออก

0: 강남가고 초 옥감남가에 그와 운동하는 것을 좋아해요. 옥감남가고 운동하다. 운동하는 것을 좋아해요. 더입니다.
1: สมมุติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: วิ่งคือว่าดัลลีดานะคะ
1: ดัล
0: เป
1: ล
0: ็
1: ี
0: น
1: ดาก
0: ริยาก็อยู่ข้างหน้าได้
1: ครับ
0: ดัลลีนึงก็ซึ่งชัวเฮโยดัลลีนึงก็ซึ่งชัวเฮโย
1: น
0: ได
1: ี
0: ้
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่า
0: ค่ะ
1: ชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือชัวเฮโยแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงก็ซึ่งชัวเฮโยใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกัน
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน
1: ครับ
0: 얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
1: ครับ
0: แล้ว얼마나เท่าไหร่
1: อ๋อ
0: แล้ว자주บ่อยนะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮโย
1: ครับ
0: อิลจูอิลคือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเลฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮโยทำ
1: ครับ
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮโยนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเรฮัมบอนอิลเยเนฮัมบอนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้ฮันดาเรทูบอน
1: ครั
0: เด
1: บ
0: ือนละสองครั้งปีละสามครั้งอิลเยเนเซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมอิลเฮโยเมอิลคือว่าทุกวัน
1: ทุกว
0: ก
1: ันครับ
0: แล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮโย
1: เมจูเฮโย
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮโยแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮโย
1: เม
0: เม
1: เนียนเฮ
0: อ
1: โ
0: ิ
1: ย
0: ลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุก
0: ทุก
1: สั
0: ส
1: ป
0: ัป
1: ดา
0: ด
1: ห์
0: าห์
1: ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
0: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

หารเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลืออันนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบเปปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมอันนี้อาขาเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ัวนี้นะครับยืนข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีปลาหลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?

0: Malatan.
1: Malatan. Okay. Don't do. I will try. Hi. Okay. $5.50. 5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดสุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดสุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
2: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
1: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เป็ดหรือเปล่าเนาะ
2: บอกแล้วนะคะต่อให้ชินกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
1: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
2: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
1: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งเป็ดนะครับแต่คนที่ชอบเป็ดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
2: ตอนนี้คุณฮิโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่ผมจะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this famous right here in Singapore
3: Sorry
1: Is this famous I read
3: Yeah
1: newspaper This is a very famous
3: Yes yeah.
1: Really
3: Yes very
1: You do you like here
3: Of course
1: Your favorite place right Okay I wait here Maybe every day like this
3: Yeah
1: Long queue Okay Thank youThank you. ใช่ไงเขาบอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไว้ขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอจ่าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือกงต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะครับผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ 25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่า Cool Sugar น้ำตาลเต็มผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะฮะแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยแต่ถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
0: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี
1: ้และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
0: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราต้องคืออยู่นี้ส้มอู๋แล้วมากโอ้แล้วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอกแบบนี้
1: ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮชิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
1: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
0: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านกองคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับว่านะครับให้เห็นหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยว

0: ลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงเขามีอันนี้ด้วยก้าง
1: อะไรเต้าหู้ใน
0: น่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้งอนคำงอนคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปครับอร่อยอร่อยไหมครับ
2: งองคำ
0: งองคำงองคำงองคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงน่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
3: นี่มันจริง
0: อายใช่ไหม
3: ก็ไม
0: ่ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราคนนั่นดีกว่า
4: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูๆไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเชาอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: มาแล้วครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดู
0: หอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

ただきます。おろいまあんないでคุณสังเกตแล้วนะวิธีการกินของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็

0: ช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางมันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: ร้านอาหารแนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ในเมืองโฮชิมินห์นะคะตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะมีอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes.
0: Oh yes อร่อย
1: หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่ามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่โอ้คุณป้ากำลังอะไข่อ่ะออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกิน What is this? Soup soup jo
2: soup
0: jo soup jo soup jo soup jo โอ้อร่อยน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยไว้ต้องหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบนี้มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปเจอครับ
1: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: ไปมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะนี่เลยสวัสดีครับโอ้ยหมาน่ารักน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับ
1: อ
0: ีน้ำแกงมีชาชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไป excuse me ขอเลย
3: ที
0: ่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากำมือโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วายเดอร์มาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดนี่สุขภาพดีนะกินจริงนะฮะอร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้กูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้อาดัมเห็นแล้วสามสิบบาท
4: นะครับ
0: คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเล่นน้ำ
5: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสสนับอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.นะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: ครับเรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1.5 ล้านคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทําบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
2: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
2: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
2: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
2: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
2: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
2: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิ
1: ลาเกิดขึ้นนะครับ
2: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
2: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
2: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
2: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
2: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช
2: ่โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
2: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนต์หลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
2: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
2: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการที่จะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย ย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
2: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช
2: ่ครับ
1: นะครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
2: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
2: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
2: ครับ

0: จุนจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะ

0: ำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
1: ยินดีครับ
0: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
1: Call Center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมง
2: กลับมาแล้วก็ช่วงที่2นะครับ
3: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
2: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
3: อียิปต์
2: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะคร
3: ับ ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
2: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
3: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
2: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
3: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
2: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกุโฮปลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
3: ซึ่งจะใกล้กว่า
2: ถูกต้อง
3: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
2: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
3: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
2: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลย อย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
3: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะคร
2: ับ ใช่ครับ
3: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
2: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
3: ครับ
2: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮูมูสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
3: ครับ
2: อากาศ
3: เป็นยังไงครับ
2: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
3: อ
2: ะไรอย่างนี
3: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
2: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
3: น
2: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
2: อาหรับ
3: นะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาหรับซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
2: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษา

0: แก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
1: ็
0: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
0: ับ
1: อ
0: าม JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณนึง
1: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐนะ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่ รายเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นกันอาทิ
1: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยก
0: ัน ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
1: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับ

0: จึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเล่บาเล่นะคะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะคะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้ไรอ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังกงตัวมาเลเปโดยังกงตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเล ทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาโล

0: อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมยางกุ้งนะฮะยางกงก็คือยางกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมะเลบาลุยางกงตัวมะเลนะทำไมจะไปยางกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โดนเอาจ่าจะเลย
2: กายังไปหนีโลบาสยา
1: ดาเนี่ยซาดาโกเป็นนี่ปู่มาเลย
2: น้องเนี่ยสูบปีบาบี
1: ดีซาดาโกประตูเนี่ยตัวเองไปเล่าตะเลย
2: ฮิเอ้ตมีตะยอดแท้เล่าดาบา
1: ก้าวบีเลยสยาเศร้าหนีไหม
2: เขาแก่บาสยา

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแยกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิบาเดจะมาสยาวงพิบาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZee ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ Zee กูก็คือ to market นะฮะ Xiao Ji แปลว่าเดินดูนะฮะ Xiao Ji ก็คือตัวกริยา Xiao Ji Mei Mei ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแน่เพียงจะมา Zee กู Xiao Ji Mei นะคะมันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมแล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่า ก็คือมันแนบผิงซาเมเบวลาพีบามันแนบผิงซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลูยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งแบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาซาเต็มปีลูยามาลาเมียมาซา

0: มปิลุยามลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหลเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาเสีย
1: เดี๋ยวนี้เสียเชื่อไหมอสีเวตัวไหมเจ้าดูเจ้าตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: ฮักแกบ้าเสียไปรอบพยาลามาเลย
1: ดีสนีพยาลามา
2: เส้นมาปูบานเนี่ยเสียจะมาที่ทาเปบ้าแม่ชิน
1: เจสุดเดมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบ้าบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的四月中旬是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统。这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人，尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以象神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度，是泰国社会中传承佛教的重要传统。出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通常在守谢节之前举行，守谢节大约在每年的七月。因为人们相信，出家并守下满三个月的僧侣，被认为能够获得崇高的功德。在守谢节结束后，解谢节到来大约在每年的十月。泰国各地在此因为

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันแสนรู้หรือยัง

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path

0: ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องจากการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: วันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ
2: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

ทวีปต่างๆบนโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าชนกันและแยกออกจากกันก่อให้เกิดเปลือกโลกใหม่และดันเอาเปลือกโลกเก่าลงสู่ใต้พื้นผิวกระบวนการเช่นนี้ทำให้มหาสมุทรหดและขยายตัวดันเทือก

เขาให้ยกตัวขึ้นจัดเรียงโลกที่เราอยู่จนเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้อีก250ล้านปีทวีปออสเตรเลียจะถูกรวมเข้ากับภาคพื้นทวีปเอเชียนั่นทำให้หมู่เกาะทะเลใต้กลายเป็นตำนานของความอุดมสมบูรณ์กับรอยจารึกของมนุษยชาติที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของหมู่เกาะแห่งนี้ไปตามยุคสมัยต่างเราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้เลยว่าสายพันธุ์ใดจะเป็นผู้ครอบครองมหายุคของโลกใบใหม่ทว่าเผ่าพันธุ์ของคนบนเกาะนี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะก้าวของโลกเสมอและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบจารีตเพื่อบอกเล่าถึงที่มาของเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งชาติหนึ่งภาษาหนึ่งประชาชนในนามของอินโดนีเซียทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางสำรวจเกาะที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวบนเส้นทางการค้าเครื่องเทศและแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่ทำให้คนบนเกาะมีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานขุมทรัพย์เหล่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางสู่สุลาเวสีไปกับเราในทริปนี้ครับ

สุราเวสีขุมทรัพย์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เพียงแค่เห็นรูปทรงของเกาะสุราเวสีก็เรียกความสนใจให้เราอยากมาสำรวจภูมิประเทศรอบเกาะด้วยกันสักหลายๆครั้งคนท้องถิ่นจินตนาการรูปทรงเหมือนกล้วยไม้ป่าที่มีกิ่งก้านยื่นออกมาทางทิศเหนือจนเกือบจะไปจรดกับเกาะบินดานาวของฟิลิปปินส์ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเป็นเกาะกลางมหาสมุทรจะมีภูมิอากาศร้อนชื้นที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของทุกสรรพชีวิตทั้งบนบกและใต้น้ำความโดดเดี่ยวห่างไกลจากแผ่นดินทำให้ชาวเกาะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือจนเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือยุโรปว่าเป็นดินแดนแห่งเครื่องเทศและมีสินแร่มากมายหลังจากที่มาละกาที่โปรตุเกสยึดครองเริ่มเสื่อมถอยและถูกแทนที่ด้วยการบริหารจัดการของบริษัทวอกของดัตช์อันทรงอิทธิพลขยายเส้นทางสู่มากาซ่าบนเกาะสุลาเวสีใต้เมืองมากาซ่าซึ่งคนท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่าอูจุงปันดังเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโกอาของชาวมากาซ่าเป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองมากในแถบนี้ภายหลังที่ดัตช์เข้ายึดครองก็ได้เข้ามารื้อและปรับโครงสร้างป้อมปราการเมืองเสียใหม่ในปีคริสต์ศักราช1677เพื่อใช้สอยประโยชน์ตั้งแต่การเป็นสถานีการค้าโบสถ์คริสต์กองกำลังรักษาเมืองและยังมีคุกใต้ดินที่เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายแห่งยอกยากาตาเมื่อคราวเกิดสงครามครั้งใหญ่บนเกาะชวาเป็นเต่งรอตเตอร์ดัมป้อมปราการที่เราเห็นถึงโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของเมืองชายฝั่งใต้บนเกาะสุลาเวสีและการเข้ามาเผยแผ่ของศาสนาคริสต์

โปรเตสแตนต์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับความศรัทธาเดิมของชนเผ่าบูกิสซึ่งเคยมีประชากรอยู่ในเมืองนี้มากถึง3ล้านคนหลังการยึดครองของฮอลันดาผู้คนจำนวนมากต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะอื่นบางส่วนก็ถอยร่นเข้าไปในป่าลึกทางทิศเหนือเราได้เดินทางตามรอยวิถีบูกิสจากชายฝั่งสู่ชุมชนแห่งใหม่ที่เมืองเซิงกังกลางหุบเขาที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ยังทำให้พวกเขายังคงวิถีของบูกิสลูกทะเลไว้ได้อยู่บ้านบูกิสในทะเลสาบแทมเปยืนออกมาไม่ไกลจากฝั่งนักสร้างเป็นบ้านเสาทรงสูงพอถึงหน้าฝนน้ำจะถูกเติมเต็มฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายเข้ามาหาแหล่งอาหารพวกเขาจึงออกหาปลาและมักจะย้ายบ้านไปในที่ที่เป็นวังปลามีวิถีในแบบยิปซีทะเลพอถึงหน้าแล้งน้ำในทะเลสาบจะน้อยลงจะปรากฏเมืองใต้บาดาลที่มีร่องรอยของการเพาะปลูกข้าวให้เราได้เห็นรวมถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการหมุนเวียนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคนบูกิสมีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่อยู่เบื้องบนยังคงเป็นที่เคารพบูชาพวกเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนสีแดงคือพลังของเลือดเนื้อที่เดินอยู่บนดินสีขาวคือความใสกระจ่างปลอดจากลมมรสุมของท้องฟ้าและสีเหลืองที่คนบูกิสแทนชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำเราจะเห็นธง3สีปักอยู่ตามแหล่งที่ทำกินกลางทะเลสาบแห่งนี้มิชชันนารีชาวดัตช์เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์พวกเขาทำให้คนบูกิสเข้ารีดเป็นจำนวนไม่น้อย B.F. Matthew ได้ทำตัวกลมกลืนกับคนท้องถิ่นเรียนภาษาบูกิสและแปลคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษาของคนท้องถิ่นสร้างโบสถ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนไปในแบบตะวันตกเพื่อลดความขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นที่ถูกปกครองแบบรัฐอาณานิคมเมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคมสู่เอกราชพวกเขาบางส่วนก็กลับมาเข้ารีดอิสลามซึ่งมีรากฐานอันแข็งแกร่งอยู่ในดินแดนแห่งนี้จากพื้นที่อาศัยของชาวบูกิสขึ้นไปทางเหนือยังมีชนเผ่าบนเกาะอยู่อีกมากนักพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นที่มีอยู่มากเช่นกันการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชได้กำหนดให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียที่มีรากภาษาจากภาษามาเลเป็นภาษาทางการแทนภาษาดัตช์ที่เจ้าอาณานิคมปกครองมาอย่างยาวนานและมีภาษาพื้นถิ่นที่ใช้พูดกันในกลุ่มโตราจาเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของสุลาเวสีมีประชากรกว่า 370,000 คนใน65หมู่บ้านห่างจากเมืองมากัสซาโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง310กิโลเมตรไต่เขาสูงกว่า 2,844 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่พงไพรวิถีโตราจาแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากต้นสายบรรพบุรุษกันว่ามีถิ่นตั้งรกรากเดิมอยู่แถบจีนตอนใต้เลยมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านที่มีหลังคาทรงสูงปลายทั้งสองด้านคล้ายกับหัวและท้ายของเรือแทนการระลึกถึงการอพยพโดยเรือมาปักหลักอยู่บนเกาะสุลาเวสีบ้านที่ชาวโตราจาเรียกชื่อว่าตองโกนันคือจักรวาลของชาวโตราจาหลังคาคือสวรรค์ตัวเรือนคือโลกมนุษย์และใต้ถุนเรือนคือนรกวัฏจักรชีวิตของชาวโตราจาวนเวียนอยู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าสังเกตว่าเสาเรือนนั้นจะถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินและก่อปูนรองไว้กันแมลงหรือปลวกมากัดกินเนื้อไม้การปลูกบ้านเรือนแบบนี้นับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อย
พราะต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างอยู่มากราว 20-60 ล้านรูเปียหรือประมาณ 1,600,000 บาทแม้ว่าชาวโตราจาส่วนใหญ่จะเข้ารีศาสนาคริสต์ไปแล้วแต่ก็เป็นความศรัทธาในพระเจ้าที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมในสิ่งเหนือธรรมชาติและความเป็นความตายในชาติภพหน้าไว้ด้วย

ยังมีเทพในตำนานพื้นบ้านของชวาที่บอกเล่าเป็นตำนานเทวีแห่งทะเลใต้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งปาจาจารันที่ถูกสาปให้ประทับอยู่ในพระราชวังใต้ทะเลเป็นผู้ปกปักคุ้มภัยให้กับกษัตริย์ชวาทุกพระองค์พระราชวังใต้น้ำของเทวีแห่งทะเลใต้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการร่วมของคนพื้นเมืองชวาแต่ก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่ายามไม่ได้แหวกว่ายไปในทะเลแถบนี้ก็พาให้คิดไปว่าบางทีความสวยงามที่เห็นอาจซุกซ่อนพระราชวังไว้ที่ไหนสักแห่ง

0: ู้พิทักษ์ท้องทะเลคือชนเผ่า24ทะเลที่มีผืนน้ำเป็นบ้านท้องฟ้าเป็นหลังคาบาเจ้าเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในเขตทะเลในละแวกทะเลซูลูและทะเลเซเลเบสทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการดำน้ำแบบฟรีไดฟิงโดยจะหายใจเข้าปอดเพียงครั้งเดียวและกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดคำถามยอดนิยมที่เขามักถูกถามเสมอว่าคุณดำน้ำได้นานที่สุดกี่นาทีพวกเขาเลี่ยงที่จะตอบเวลาตามเข็มนาฬิกาและตอบกลับว่าได้ปลาเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเมื่อนั้น
1: memastikan memastikan itu saja banyaklah kebanyakan yang modal ini bajau orang laut
2: dengan bajau darat bedanya di mana
1: inilah bedanya ada yang di perahu rumahnya kan ada yang di darat nih
2: tapi jadi bajau sama
1: sama
2: dan anak-anak kecil dari bajau ini tiap-tiap hari dia buat apa anak-anak
1: beginilah dorong saja mengarang lah ini ngarang itu aja ikuti laut memukat di orang itu aja orang.
0: เมื่อชาว24ทะเลติดต่อคนบนบกมากขึ้นและทรัพยากรในน้ำก็มีขีดจำกัดที่ทำให้จับปลาได้น้อยลงวิถีเพื่อปากท้องจึงเปลี่ยนเป็นการสร้างงานใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นชาวเผ่ามานิฮาซาในเขตอุทยานทางทะเลแห่งชาติบูนาเก้นซาโอนชาวประมงบนเกาะเล่าให้ฟังว่าหลังจากการประกาศเป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติทุกอย่างก็ดีขึ้นมากเรือจอดกันเป็นระเบียบในจุดที่ไม่กระทบต่อแนวปะการังน้ำตื้นให้จับปลาโดยใช้เบ็ดตกเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆเช่นแหอวนห้ามนำมาใช้เด็ดขาดฝ่าฝืนก็จะถูกพักใบอนุญาตทั้งปี
3: ดิฉันนี่ ada daerah dilarang cari ikan atau ada bulan yang dilarang cari ikan tidak
4: dilarang ada juga dilarang ada batas ada batas-batas
3: kalau dulu tidak ada batas kan
4: betul dan dulu enggak ada
3: di daerah itu sepanjang tahun atau pemusim aja yang enggak boleh cari ikan
4: ikan sepanjang tahun
3: enggak boleh cari ikan di daerah itu
4: kalau ini ikan semua for makan boleh bisa cari. Ya. Sepanjang tahun.
3: Sepanjang tahun boleh cari ikan di situ.
4: Iya.
3: Di daerah mana yang enggak boleh di yang batas itu?
4: Ada yang situ. Di antara kampung Islam situ batas.
3: ปลาใหญ่ๆอย่างพวกปลาฉลามปลาวาฬเนี่ยต้องออกไปนอกๆหน่อยถึงจะบีแต่ว่าถ้าเกิดว่าในบริเวณเกาะรอบเกาะบูราเก้นเนี่ยจะไม่มีปลาที่เป็นอันตรายkalau yang orang Bunaken kan bisa cari ikan jauh berapa jauh dari pulau
4: aduh daerah Siau
3: itu kurang lebih berapa jam pergi
4: pun apa ini jaga tangkap ikan tangkap ikan tongkol
0: เกาะบูนาเก้นมีแนวป่าชายเลนที่ป้องกันการกัดเซาะตรงกลางเกาะก็รกชัดไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีถนนสายเล็กๆที่สามารถสัญจรได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือรถพ่วงบรรทุกของใกล้ๆกับท่าเรือก็มีหมู่บ้านชาวพื้นถิ่นที่มีประชากรอยู่ราว 2,500 คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบเจ้าอาณานิคมดัตช์บนถนนสายเล็กๆระหว่างหมู่บ้านมีตรอกซอกซอยให้ลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของชาวพื้นถิ่นที่มักจะปลูกแปลงพืชผักสวนครัวไว้ทำกินมีร้านขายของร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางมาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกันคอกไว้ในรั้วบ้านบางทีก็ปล่อยให้มันหากินอยู่ในละแวกนั้นกระทั่งพวกเรามาเจอเจ้าแพะที่เหยาะย่างไปตามเส้นทางเดียวกันทำให้เรารู้ว่าทางข้างหน้านั้นได้พาเราเข้าสู่ชุมชนของชาวมุสลิมแล้ว

0: ความสมบูรณ์ของท้องทะเลที่ถูกอนุรักษ์ไว้ได้ทันท่วงทีทำให้วัฏจักรชีวิตใต้น้ำได้กลับฟื้นคืนและเติมความสวยงามให้กับโลกใต้น้ำสัตว์น้ำหายากที่มีสปีชีส์ผสานกันระหว่างกระแสน้ำสองทวีปออสเตรเลียและเอเชียคุณก็สามารถพบเห็นปลาหน้าตาประหลาดๆได้ที่นี่ด้วยเช่นกันยังรวมถึงสัตว์น้ำอย่างเต่ากระที่มักจะว่ายโฉบให้คุณได้ตื่นตาอยู่บ่อยครั้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดำน้ำซึ่งก็เหมาะเจาะมากหากคุณกำลังหาที่ดำน้ำในฤดูกาลที่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านอยู่แนวชายฝั่งอีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรมาลายู
1: คือเวลาเดินเรือในเขตดำน้ำนะครับต้องอย่างน้อย2คนนะฮะคนที่1ก็คือนายท้ายเรือบังคับเรืออีกคนหนึ่งต้องคือต้นหนดูร่องน้ำนะเพราะว่าจะอันตรายมากถ้าไม่มีคนนี้อยู่เขาจะต้องคอยดูมองว่าตรงไหนจะมีนักประดาน้ำนะครับเขาจะต้องไปน้ำลึกไว้จะไม่เดินเรือในเขตระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีนักประดาน้ำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยชีวิตเลยอยู่ใต้น้ำถ้าเกิดเรือเนี่ยนะครับไปตัดเส้นที่เขาดำน้ำอยู่เนี่ยแล้วนักประดาน้ำกูบ้านเนี่ยเขาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดอันตรายใบจักรเรือเนี่ยจะไปทำอันตรายกับนักประดาน้ำได้เพราะนั้นบุคคลนี้สำคัญ
0: เดดี้คนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมาหากินบนเกาะบูนาเกนมากว่า20ปีแล้วบอกว่าตั้งแต่คริสต์ศักราช1980บูนาเกนก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทำให้เขาตัดสินใจจากบ้านเกิดมาปักหลักอยู่ที่นี่รายได้จากนักท่องเที่ยวกับความชื่นชอบโลกใต้น้ำทำให้เขารู้สึกต้องหวงแหนธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ในสภาพนี้ให้นานที่สุด
2: ซาดบาบาสโนคลิงดีเดอราการังดิพูลาปูนาเกนBapak rasanya gimana?
3: Saya rasanya menikmati keindahan dalam lautnya. Saya merasa enjoy, saya merasa senang, saya merasa puas dengan keadaan yang ada di Pulau Bunaken.
2: Gelam paling dalam berapa meter?

ภาพความอุดมสมบูรณ์ของเกาะที่ถูกปรุงแต่งด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่พาให้เรานึกย้อนไปถึงยุคของการบุกเบิกค้นพบเกาะสุลาเวสีเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลที่ชาวยุโรปแสวงโชคและนำทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสร้างความมั่งคั่งให้บ้านเกิดของตนเป็นจุดยุทธศาสตร์การลำเลียงเสบียงไพร่พลในช่วงสงครามในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวมินาฮาซาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ติดเกาะหรือไกลปืนเที่ยงอีกแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ถือครองมรดกล้ำค่าแห่งนี้ในฐานะคนพื้นเมืองที่พร้อมจะปรับตัวให้เกาะสุลาเวสีเหนือนั้นกลายเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติของโลกในวันข้างหน้าต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้

0: มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็น้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหปึ๊บโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอะ
0: พอ
1: ถ้าว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเนี่ยคุณพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: อ้าวไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก็
0: 12วาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่ง
1: ไหม2เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: เอ้าเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้คุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก็คงดี
0: ทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้หอม
1: แล้ว
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับมะพร้าวอ่อน
0: โอ้ครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได้
2: ครับ
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินนะ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: ตอนนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อไ
1: อ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีพร้าวน้ำหอมมีพร้าวน้ำหวานแล้วมีพร้าวใหญ
0: ่
1: แล้วมีพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพอะไรไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปมาดูเดี๋ยวเอามะพร้าวน้ำหอมด้วย
1: อันนี้จะลอยพ้นไ
3: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษา

0: ษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
1: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
2: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
1: ตอน
2: สม
1: ั
2: ย
1: อายุประมาณเท่าไหร่
2: 17
1: 30 40ตังค
2: ์แล้วก็มาสอย
1: ครับ
2: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
2: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าว
1: อ๋อ
2: ได้ไป
1: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
2: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
1: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่าค่อยๆ
2: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
1: uh-huh.
2: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
1: ก็ค่อยๆรับจ้างงี้มาเรื่อย
2: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
1: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
2: ๆ
1: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็ได้เจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงได้มาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่เหรอก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่ง

0: โรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้กับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี
0: ่
2: ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: เน
0: ี
2: ่ยค่ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก
1: ่กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งและทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
3: เรา
1: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี
3: ้
1: เห็นอาจารย์บอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุกมื้อ
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: อนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: โอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตัดบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงเอาปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับพี่นุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะผลสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี้
0: ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ
1: ้ที่เติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับก็ไม่ได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได้เราเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่เหลาแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้างอาคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้เนื้อนิ่ม
0: ไม้เนื้อนิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได
2: ้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: ฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดครับแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: ย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรในชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมล่ะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกัน

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือ
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือที่แรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีโนลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: ซาบะสกีน
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโคล
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: นะใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์

0: ุธได้อย่างเต็มปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
1: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยล่ะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดต่างเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายของสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวัน
สั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิด

เขาอย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจําแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจําอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นการเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะค่ะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตา

าจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ค่ะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาผสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย่านย่านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมกีฬาอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต่ำต่ำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย่านย่านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตั๋วหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึกซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าคือได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเ
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมาก

0: ขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮื่อนขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปก่อนเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่ก๋งค่ะไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่ก๋งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ฮ่อเฮื่อนฮ่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมฮ่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงฮู้ตัวหางขึ้นค่ะฮอเฮื่อนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ก๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพ พราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม้ก๋งในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต๋อต๋าค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่โก่งหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าหู้ตัวหู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฝึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฝึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายๆค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบอ
1: บอเพิ่นไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแห่งแล้วเจ้าพ่วงสิไปใส่นี
2: ่ข่อยพ่วงสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ข่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินข่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน 6:00 นแลงเป็นยามที่ข่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ข่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีข่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต่อ
2: ข่อยเลยเอาฟอยล์ไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: อบอถือมันหู้ตู่ทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ข่อยไปแจ้งการเป็นมูนำเจ้าบ
2: อบอจำเป็นดอกข่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะ เป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคงจำได้เลยนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันพึ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่ไปเที่ยวมาบ่แปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบอบอคุณผู้ชมคะไม่มีรูปหมายเอกนะคะบอแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่อหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคนลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่อคุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะ มีคนเป็นหยังบ่แปลว่ามี

0: ใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
1: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทร์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1. การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทร์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธ

0: มัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรดีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำยกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่น
0: น
1: ะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่น

0: คงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนําไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทําให้เอ๊ะทําอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิธีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าอ้าวรัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคง
1: อาจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับ ด้วยเหตุ

0: นี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมาก
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไง นี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราร ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้

0: ตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเล
1: ย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อิน
1: เทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชา

0: ชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษา เรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเน
1: ี
0: ่ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ค่อยๆกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ยUN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไหมนะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมใ นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น
1: บ
0: างประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งพ่อปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่า อาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ครับชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สวัสดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมในฐานะเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการ

0: Lär ni väl att jag kan på det sanapsonon egaklatitud kamera vill att han på ett dangjangvat om jag tar du längan till Gungtep vill att han på ett dangbetet om jag tar rapportar ngan kong sathantud i tuk dan.
1: คุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจาก20ปี
0: ค
1: ุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
0: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
1: โครงสร้างพื้นฐาน
0: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว sky train ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มีโทเวย์มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหา AIDS แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: เราเป็นปันการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภา
1: ค
0: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆหลายภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านนึงถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
1: ม
0: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย
1: ์
0: หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้หนึ่งก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกันสองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วย ช่วยสังกัดละกันมันเข้าไปถึง

0: ุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณปินปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818
1: ค่ะ
0: มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนาค
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วท่านดิตปูนาคเขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วนั่นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะ
1: เ
0: พิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษา

0: อนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันไม่ว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือน
1: มิ
0: ถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม
1: ่
0: ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกา นะครับเราสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศใน climate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหา เป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คน

0: ขายหรือขายให้คนใดคนหนึ่งอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อที่อื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีเชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยมันก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคน

0: ที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยม
1: ัน
0: ผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปก็สามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีเตอร์ที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อ
1: สร้าง
0: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well, หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลาย10ปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุน Well, อธิบายถึงนโยบายสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
1: ใช่ค่ะ
0: 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดหวังว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะ ท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้ะ
0: จริงเหรอครับ

0: และเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
1: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเช่นละ
1: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชนนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
0: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: เจอแล้วเอ้ามาดูกันซิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึง อินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
1: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันเนี้ยมีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
0: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่มั้ยครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้บาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะ ด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่

0: และมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อ่ะๆอย่าทิ้งเนซ่า

在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草

0: 药，运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的御医，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there.And made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของมนุษย์สัตว์เทวดาสำหรับวัดลานแซ่นี่เป็นวัดที่คือว่าเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆทุกศาสนา

0: นาด้วยไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวคำว่าพัฒนาเนี่ยมาจากคำว่าวัฒนานะคือทำให้เจริญพัฒนาตนพัฒนาคนและก็พัฒนางานทีนี้การที่จะให้เจริญข้าวหน้าด้วยจิตใจด้วยจิตอาสาเนี่ยต้องพัฒนาตนเองก่อนมาพัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่มีความเจริญมีความข้าวหน้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถ ที่จะดึงคนมนุษย์นี่มาพัฒนาให้รวมนามจิตนามใจกันการทำงานโดยพร้อมเพรียงกันเราเรียกว่าอาสานะการที่เราจะอาสาเข้ามาได้นี่ต้องมีจิตใจที่เป็นผู้ให้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงถือว่าได้ถึงผู้คนมากมายโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะไปวัดได้วัดก็จะไปหาท่านเหล่านั้นโดยมีสถานีวิทยุระบบ FM 102เมกะเฮิรตซ์และก็ 88.50 เมกะเฮิรตซ์ก็จะไปได้ทุกที่ที่ท่านทั้งหลายนั้นมีวิทยุก็จะได้เปิดกันคือไปถึงผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์นะ พิการผู้ที่นอนติดเตียงนะไม่สามารถที่จะไปวัดได้ท่านก็สามารถที่จะให้วัดนั้นไปถึงท่านได้
1: จากการได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ชุมชนวัดลานแซะมีกิจกรรมและผลงานมากมายอาทิ 1. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นการรวบรวมเด็กนักเรียนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้มาเรียนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระอาจารย์พระครูศาสนกิจกาธรและผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรมีนักเรียนในแต่ละรุ่นประมาณ100คนและชุมชนได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียน2โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุในชุมชนได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพจิตและทำอาหารสำหรับผู้สูงวัยทำยาสมุนไพรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมบันเทิงเป็นต้นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นวิทยากร 3. กิจกรรมลานธรรมวิถีไทยเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนได้รวมตัวกันในวันธรรมสวนะเพื่อที่จะทำทานรักษาศีลฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นต้น 4. ได้จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมชื่อว่าอาคารศาสนกิจจาธรจัดกิจกรรมอย่างเช่นการศึกษาอบรมการจัดกิจกรรมขององค์กรหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเป็นที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ประจำจังหวัดพัทลุง 5. เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์มีคณะกรรมการดำเนินงานให้ศูนย์วัฒนธรรมมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมตลอดมา 6. กิจกรรมนวดแผนไทยสมุนไพรพื้นบ้านโดยวิทยากรจิตอาสา 7. กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยมีการฝึกซ้อมมโนรานักเรียนจากกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาทำให้ได้รับเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมากมายอาทิเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปีพุทธศักราช2551ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชนระดับ4ประจำปีงบประมาณ 2,563 โครงการวัฒนธรรมไทยสายชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2,552 ได้รับการคัดเลือกเป็นลานบุญลานปัญญาต้นแบบในโครงการลานบุญลานปัญญาประจำปีงบประมาณ2553และวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
0: การสำคัญที่สุดความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ที่ในใจเรานะเราได้ควังธรรมะเราได้พูดได้คุยได้ปฏิบัติได้ทำจิตใจให้ดีงามและก็ปล่อยวางในที่สุดเราก็มีความสุขได้ด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมย

คำหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมไนลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนลาถือตือโฮมไนลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงมายลาถือเหมยไงมายลาถือเหมยไงมายคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงมายลาถือนำไงมายลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่ามุงเข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเมื่อยหายวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมไนลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่ไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมไนลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมไนลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเมื่อยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมไนลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไง

บวกตัวเลขวันโฮมกว่าลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงไม้นะฮะก็จะกลายเป็นไงไม้ลาไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงไม้ลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนญาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต๋ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำ

ดาวเหยี่ยว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำบาวเหยี่ยวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำบาวเหยี่ยวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำบาวเหยี่ยวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเหยี่ยวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหล่านำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหล่านำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเหยี่ยวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมยนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเหยี่ยวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปู่เกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะ
บาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต้เงียบไดฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต้เงียบไดฮอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีหนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีหนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งตะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอัง
ngày mai tôi đỉnh đi xem phim buổi

0: อีแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมในล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมในล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเหมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลินไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย่
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: การศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น633นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มอต้น3มอปลาย3เวียดนามใช้ระบบ543
3: 543
4: ใช่543เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษา
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมอปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู
3: ้
4: นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะ
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่างนี
4: ้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันเนี้ยเราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
3: ค่ะ
4: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
3: ้
4: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือ

0: การแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวจีนเนสโยเ
1: น่ชาวจีนเนสโยตุนชิโตชาวจีนเนสโย
0: เน่ชันชินเนสโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน เรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่าโอ้ที่ก็อับไปอ๋อถึงสางี้อัดเตอ๋อเพก็อับไปอ๋อ머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาพายอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัดเตยอถึงซังคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัดเตยอก็ถึงซังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้อ๋อได้โย
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ทงเสีย

0: หรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขา
1: เป็นอะไร
0: ไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็จึงสั่งนี้어때요เราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอัพพายโอเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพพายโอ
1: บอรีก้าอัพพายโ
0: อถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขา
1: ข
0: าดีก็อัพพายโอ
1: ดาริก้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก็อัพพายโอปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยบอดีโตอัพพายโอคุณนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก
1: ็ไ อด้วย
0: ด้วย기침을해요기침을해요คำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วย열이나요
1: ยอรีน
0: ะยอรีนาย
1: คร
0: ับแล้วก็น้ำมูกไหลคุมมูรีนาย
1: คุมมูรีนายนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคุมมูรีนาย
1: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิจิมุนเฮีย
1: กิจิมุนเฮีย
0: มีไข้ยอรีนายแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เพทารีนัสโซยเป็ดทารีนัสโซย
1: คร
0: ับ แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
1: ยัก
0: ยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำยียัก
1: คำยียัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: เฮยอลเจจูเซโย
0: เหมือนเฮยอลเจจูเซโย
1: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: จีซาเจ
0: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้ล่ะครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุก
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะ3บอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3บอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอกอยจนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนแน่หมอกอย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปาลีนักกีรีลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรีลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรีลพารามิดาหวังว่าหาย ก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 진통제, 지사제, 지사제.
1: และวันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วแหละครับถ้าอุเมเพิบเกิดซึมนิดาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าเยอร์บุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: คือ
1: ชอบเฮโยคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้หรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามี
0: ตัวสะกด
1: หรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้นะคะแล้วชอบอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาดึงซานิลชัวเฮโยหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักชีลชัวเฮโยหรือชอบการเดินทางโยเฮงลชัวเฮโยข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบ
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปชิการีอิสเมียนโมเฮโยชิการีอิสเมียนโมเฮโยชิการีอิสโซโยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โมเฮโยจะทำอะไรแต่ว่าชิการีอิสโซโยมีเวลากับโมเฮโยทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิการีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะแล้วเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึนก็ซิลโจวาเฮโยก็ชอบเฮโยเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึนก็ซิลจะยาวขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งอ์ชอบเฮโยก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึนก็ซิลโจวาเฮโยนึนก็ซิลโจวาเฮโยใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งฮานึนก็ซิลโจวาเฮโยถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึนก็ซิลโจวาเฮโยชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึนก็ซิลโจวาเฮโย
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรุนก็ซิลโจวาเฮโยถ้าฟังเพลง

0: chop fang flang. 노래 듣는 것을 좋아해요. แล้ว ตุน chop อะไรคะถ้ามีเวลาม
1: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสื
0: ออ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอิลอิลก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอิลนึงก็ซึ่งชัวเฮียวเช็คอิลนึงก็ซึ่งชัวเฮียว
1: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายกแล้วก็ใส่ข้างหน้านึงก็ซึ่งชัวเฮียวนะคะจาจงก็ท่านึงก็ซึ่งชัวเฮียวจาจงก็ท่านึงก็ซึ่งชัวเฮียวนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาดานะคะก็สันเช็คฮานึงก็ซึ่งชัวเฮียวชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึงก็ซึ่งชัวเฮียวแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮานึงก็ซึ่งชัวเฮียวออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาดาอุ่นดงฮานึงก็ซึ่งชัวเฮียวตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
1: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะวิ่งคือว่าทัลลีดานะคะเป
1: ็
0: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
1: ้
0: ทัลลีนึงก็ซึ่งชัวเฮียวทัลลีนึงก็ซึ่งชัวเฮียวได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นอึหรือดึชัวเฮียวแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซึ่งชัวเฮียวใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะแล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่า1สัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에한번1ครั้ง해요ทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง일주일에한번해요นั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะ한달에한일년에한번ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได
1: ้
0: 한달에두번
1: เดือ
0: นละสองครั้งปีละสามครั้ง일년에세번ได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็매일해요매일คือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
1: ์
0: ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียว
1: เมจูเฮียว
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียวแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียว
1: เมอ
0: ิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: ชิกานี있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
3: 시간이 있으면 뭐 해요?
2: 여행하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것도 좋아해요. 민 씨는 취미가 뭐예요?
3: 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
2: 얼마나 자주 보세요?
3: 일주일에 한 번 봐요.
2: 내일 시간이 있어요?
3: 내일, 네, 있어요.
2: 그럼 백화점에 갈까요?
3: 백화점에 왜 가요?
2: 영화 보러 가요.
3: 아, 그럼 쇼핑도 하러 갑시다.
2: 네, 좋아요.
0: 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นอ ASEAN FOCUS
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: ำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

านเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะคนเลือกวันนี้ชานะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลืออันนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมอันนี้อาขาเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: คนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫，
0: 麻辣烫，麻辣烫 ，OK。London, I will try. 嗨 ，OK。5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดสุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดสุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผักหลักนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งเป็ดครับแต่คนที่ชอบเป็ดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this famous right here in Singapore
3: Sorry
0: Is this famous I read
3: Yeah
0: newspaper This is a very famous
3: Yes
0: yeah. Really
3: Yes very
0: You do you like here
3: Of course
0: Your favorite place right Okay I wait here Maybe every day like this
3: Yeah
0: long queue Okay

0: Thank you
1: ใช่ไงเขาบอก
0: ใช
1: ่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะครับแต่พ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยใครดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานนี่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับขออีกกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายเพราะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮจิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: ชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี
0: ้และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เรามาทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็เหมือนกันเลยมันบอดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับร้านกองคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห้งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวคนดูก่อนโอ้นี่งองคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไปฮะอร่อยไหมครับงองคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้นะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงอง คุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: อ
1: ายใช่ไหม
2: เขาไม่ได้ยิน
1: ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราคนนั่นดีกว่า
0: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
1: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ 30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

มาแล้วครับที่เห็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまーうーん、あんないでいい、こんな見ていい感じของชาวเวียดนามโดยเฉพาะหญิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกมกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางแผนที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่โอ้คุณป้ากำลังไข่อ่ะออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat this soup soup jo
2: soup jo
0: soup jo soup jo soup jo whoa whoa อร่อยน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบเนี้ยมีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะ
2: อะไรนะ
0: นมไม้มีอะไรหรอบางที

0: เกิดซึบเจ
1: อครับ
2: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
1: โอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะวันนี้เลย
3: สวัสดีครับ
1: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับนี่ครับมีน้ำแกงมีชาชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นหมาม่วนเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไป excuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วายเดอร์เนี่ยมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะของที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะเผาด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะฮะอร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้กูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
3: นะครับ
1: คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
5: ่นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดีทีมก่อนห้อง
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: ครับเรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในโมซัมบิก
2: เช
1: ่
2: นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: ทีนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดา

0: กัสการ
1: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
0: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
1: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ใช่แต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิต
0: มัน
1: น้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป
0: ็
1: นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
0: ครับ
1: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นน
0: ั่
1: นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
0: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
1: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
1: ใช่ถูกต้องก็เป็นก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบนึงเลยก็ว่าได
0: ้เนอะ
1: ใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
0: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมาน ั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิลา
0: เกิดขึ้นนะครับ
1: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
0: ลูกโซ่
1: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
0: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
1: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากน
0: ั่
1: นเองนะครับ
0: ก็เรื่องราววานิลาก็
1: ชอบทานไหมครับวานิลา
0: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
1: ชอบช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตใช่
1: โอเค
0: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
1: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
0: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
1: อีกแล้วเหรอครับ
0: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเลยครับ
0: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับ ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็กลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและรวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
1: ไม่ทำอะไรเลย
0: ใช่
1: ไ
0: ห
1: มครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
0: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
1: ครับผมนั่นเองนะครับ
0: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
0: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
1: ครับ

0: อนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับไปจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วย

0: การท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
0: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
1: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
0: ยินดีครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: Call Center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมง
4: กลับมาแล้วก็ช่วงที่2นะครับ
5: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากอาร์มช่วยเล่านิดนึง
4: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
5: อียิปต์
4: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะ
5: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
4: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
5: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
5: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของเวนทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
4: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกรุโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
5: ซึ่งจะใกล้กว่า
4: ถูกต้อง
5: นะครับไปยุโรปใกล้กว่า
4: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
5: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
4: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
5: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
5: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
4: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
5: ครับ
4: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกนับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการ ละหมาดนะครับทุกวันละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
5: ครับ
4: อากาศ
5: เป็นยังไงครับ
4: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
5: อ
4: ะไรอย่างนี
5: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
5: น
4: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
4: อืม
5: ภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
4: อาราบิก
5: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
4: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
5: ็
4: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
5: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
4: ใช่หลักๆจากมหาวิ
5: ทยาล
4: ั
5: ย
4: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
5: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
4: ับ
5: อาม
4: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพ เราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
5: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
4: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆมีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
5: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
4: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
5: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
4: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
5: ครับ
4: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
5: วัตถุดิบ
4: ครับแต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
5: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค
4: ้
5: าส่วนด้านธุรกิจ
4: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าเออไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้สุดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในสุดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในสุดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในสุดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวสุดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
5: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
4: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
5: การความบาดทางเศรษฐกิจ
4: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิ
5: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
4: ใช่
5: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
4: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
5: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
4: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
5: ก็คือกรอบความมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา
4: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
5: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
4: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
5: โอ้โหเรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
4: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
5: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
4: นั่นเองนะครับ
5: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
4: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
5: น่าเสียดาย
4: น่าเสียดาย
5: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกเนี้ยเราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาเลอัตเตเบลาเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดเ